0: ราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นทรงวางพวงมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉอปริวัฒน์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมิดลพระอัธมรมาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นสำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และส่งหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปซึ่งสิงสมเนียงรายงาน
0: ด วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
4: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติผู้ที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพนี้ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
3: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุด นอกจากนี้ยังจะส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
2: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก

0: ้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิฟระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาเบา 1,100 โอเพ่นเหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนน จะรุ่นโปรรันอาบาว GP กสิทธิ์ธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิทธิ์ธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีในรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันอาบาว 8-13 แลบชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นโลกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยชิงจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียวราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียวประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากเคมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยินยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 น.สูงกว่าระดับเลปันกลาง2 เมตร 1 เซนติเมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับเลปันกลาง1 เมตร 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 น.สูงกว่าระดับเลปันกลาง76 เซนติเมตรและเวลา 14:12 น.สูงกว่าระดับเลปันกลาง1 เมตร 44 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น. 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4 เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพลิง

0: Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและ
4: ขณะนี้เวลา 7:30 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สามารถติดตามรายการพร้อมสถานีวิทยุท้องถิ่นในเครือข่ายสมาคมจากทั่วประเทศฟังได้ทั่วโลกทาง www.samtoday.in.th หรือ www.samtoday.net แนะนำหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่083-114-0014 สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: คุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงโรคเบาหวานหลายคนอาจนึกถึงการควบคุมระดับน้ำตาลแต่รู้หรือไม่คะว่าผู้ป่วยเบาหวานทั้งชนิดที่1และชนิดที่2ยังมีความเสี่ยงกระดูกหักเพิ่มขึ้นค่ะแม้ค่าความหนาแน่นของกระดูกจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ตามนายแพทย์ชันวัฒน์ส่วนตติกมลอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคเบาหวานและต่อมไรท่อโรงพยาบาลวิมุตพหลโยธินระบุว่าค่าความหนาแน่นของกระดูกไม่ได้สะท้อนคุณภาพและความแข็งแรงของกระดูกทั้งหมดจึงควรประเมินร่วมกับระยะเวลาที่เป็นเบาหวานภาวะแทรกซ้อนประวัติกระดูกหักและความเสี่ยงต่อการหกล้มค่ะแนวทางการป้องกันผู้ฟังคะควรเริ่มตั้งแต่อายุน้อยด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมรับโปรตีนและวิตามินดีให้เพียงพอค่ะออกกำลังกายฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวรวมถึงควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานที่เคยกระดูกหักหกล้มบ่อยตัวเตี้ยลงหรือใช้ยาสเตียรอยด์เป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงเพราะเป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่การมีกระดูกแข็งแรงค่ะแต่คือการลดโอกาสกระดูกหักและช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรพุทธเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเสวชัดวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่0392845434หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่1590136357

0: ระกฐินพระราชทานกหประจำปี2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-222-7399
1: โอกาสส่งออกสู่ตลาดโลก

0: เลือกสินค้าและบริการเพื่อการ
1: สวัสดีค่ะ1193ตำรวจทางหลวงยินดีรับใช้ค่ะเมื่อมีเหตุด่วนเหตุร้ายบนทางหลวงการติดต่อไปยังตำรวจทางหลวงโดยตรงจะมีความรวดเร็วทันใจช่วยเหลือฉับไวได้ทันเวลาตำรวจทางหลวงห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือตำรวจทางหลวง1193
2: ท่องเที่ยวแบบไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสามารถทำได้นำแก้วน้ำดื่มและกล่องข้าวไปเองเพื่อลดการใช้ขวดกล่องโฟมและแก้วพลาสติกไม่นำของจากธรรมชาติกลับบ้านเพราะสิ่งเหล่านี้จะสวยงามเมื่ออยู่กับแหล่งธรรมชาติไม่ขีดเขียนทำลายธรรมชาติเก็บมาแค่รูปถ่ายและความทรงจำดีๆเพียงแค่นี้คุณเองก็ช่วยได้รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม
3: พี่น้องเกษตรกรหากท่านรวมกลุ่มทำการเกษตรตั้งแต่50คนขึ้นไปหรือเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีสถานะนิติบุคคลสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดโดยองค์กรจะเป็นผู้รับรองสมาชิกและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารตามที่กำหนดเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วองค์กรสามารถขอรับการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและสมาชิกที่มีหนี้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังสามารถยื่นขอขึ้นทะเบียนหนี้ผ่านองค์กรเกษตรกรที่สังกัดได้หากเป็นหนี้ในระบบและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเพียงเตรียมบัตรประชาชนและหลักฐานการเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกิจการสาขาภูมิภาคทุกภูมิภาคหรือสำนักงานกองทุนฟื้นฟูสาขาจังหวัดทุกจังหวัดใกล้บ้านท่าน
4: บุรีมีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบประเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
5: อ้าวๆถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
6: เห็นไหมคะ
5: ถอยนิดนึง
6: เห็นหรือยัง

0: ร้างสื่อดีๆให้เกิดขึ้นจริงไหมโอกาสมาถึงแล้วกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี2570วงเงินรวม300ล้านบาทครอบคลุม5ประเภททุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยื่นข้อเสนอออนไลน์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569ภายในเวลา 16:30 น.ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเสวชัดวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.รวมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชน

0: ถินพระราชทานกหประจำปี2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-222-7399
1: แม่ร้องไห้ในวันที่คุณเกิดแม่ร้องไห้ตอนที่ต้องตีคุณแม่ร้องไห้ตอนที่คุณโกหกเขาแม่ร้องไห้ตอนที่รู้ว่าคุณสูบบุหรี่แม่ร้องไห้ตอนที่รู้ว่าคุณเริ่มป่วยแม่ร้องไห้ตอนที่คุณหยุดน้ำตาแม่หยุดสูบบุหรี่สสสเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
2: โปรแกรมเพชรหนังพันล้านวันนี้ขอเสนอจับพวกปรับการพบกันของสองอภิมหาความระทึกสำหรับผู้รักการขับขี่ย้อนสอนจับทันทีที่พบปรับทันทีที่เห็นไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องจองที่นั่งรับประกันความสนุกตำรวจไทยทั่วราชอาณาจักรขี่ย้อนสอนผู้จับผู้ปรับวันนี้ทุกถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส
3: กำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรงทันทุกเหตุการณ์ผลิตรายการโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง

่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News Radio News ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์โดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

0: รับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยข่าวสารที่ผลิตโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อำนวยการผลิตโดยท่านนายกกิติทัศน์ภูธนโภคินค่ะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายพร้อมกันทั่วประเทศค่ะพบกับคุณผู้ฟังช่วงเช้าเวลา 7:30 น.ช่วงเที่ยง 12:00 น.และช่วงเย็น16:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังหลายคลื่นหลายพื้นที่ที่ออกอากาศรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยคุณผู้ฟังติดตามรับฟังเป็นประจำก็สามารถแจ้งผลการรับฟังหรือว่าฝากข่าวสารได้ผ่านทางสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ณขณะนี้ค่ะขอบคุณท่านนายกกิติทัศน์ภูธนโภคินค่ะอำนวยการผลิตรายการสำหรับวันนี้ทินดารัตน์ ทีสุกะทีมข่าวประจำจังหวัดนครพนมรับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมทีมผู้สื่อข่าวทั่วทุกภูมิภาคค่ะที่ร่วมรวบรวมรายงานข่าวสารไปด้วยกันพบกับคุณผู้ฟังวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่ยังคงอยู่ในใจทุกๆคนค่ะวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเมื่อวันที่11เมษายนพุทธศักราช2560คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่13ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการประจำปีเนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทยเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อมาในพุทธศักราช2566เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ7ปีรัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อวันสำคัญดังกล่าวโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำริประทานชื่อเพื่อประกอบพระบรมราชวินิจฉัยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าวันนวมินทรมหาราชโดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่29กันยายนพุทธศักราช2566และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566คำว่านวมินทรมหาราชเป็นพระประมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชโดยนวมินทรมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ทรงเป็นพระมหาราชการกำหนดชื่อวันนวมินทรมหาราชจึงนับเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติตลอดรัชสมัยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้เนื่องในวันนวมินทรมหาราชหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆก็จะมีกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเพื่อแสดงความสำนึกในพิธีถวายราชสักการะและวางพวงมาลาเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมีกิจกรรมทำบุญในช่วงเช้าถวายเป็นพระราชกุศลตามแนวทางและกำหนดของแต่ละหน่วยงานทั้งนี้กิจกรรมและกำหนดการในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะแตกต่างกันตามความเหมาะสมค่ะคุณผู้ฟัง เราไปติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อนะคะโดยในวันนี้13ตุลาคม2569ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนในเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะภาคเหนือฝนฟ้าคะนองค่ะคุณผู้ฟังต่อด้วยสถานการณ์น้ำท่วมนะคะไปที่จังหวัดอ่างทองไปติดตามข่าวสารที่ผู้สื่อข่าวรายงานได้กันค่ะในวันที่12ตุลาคมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะคะหลังจากที่ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องโดยชาวบ้านบางส่วนได้เปิดเผยนะคะว่าได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดอ่างทองก็มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ 3,347 ครัวเรือนค่ะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำลดลงต่อเนื่องวัดได้ 8.32 เมตรส่วนระดับตลิ่งมีแนวเขื่อนป้องกันน้ำสูง10เมตรมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,153 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 1,935 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแนวโน้มและผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่รายงานจากจังหวัดอ่างทองค่ะคุณผู้ฟังต่อด้วยที่จังหวัดระยองค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็สั่งบูรณาการหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังหมายเลข14ในอำเภอนิคมพัฒนาหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนสงสัยนายทุนจีนนำขยะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านท่าเรือแหลมฉบังก่อนขนมาเก็บเพื่อคัดแยกและบดทำลายพบเครื่องจักรขนาดใหญ่และกองกากอุตสาหกรรมจำนวนมากขณะที่โกดังอื่นในพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบภายในได้ค่ะเบื้องต้นใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งอายัดพื้นที่พร้อมห้ามเคลื่อนย้ายขยะออกโดยเด็ดขาดนายไตรภพวงไตรรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเมื่อวันที่12ตุลาคม2569มอบหมายให้นายธนินทร์นวลชวีผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสั่งสื่อมวลชนนำเสนอกรณีชาวบ้านร้องเรียนให้ตรวจสอบบริษัทที่ต้องสงสัยว่าลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศโดยขนส่งผ่านด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังก่อนนำมาเก็บไว้ภายในโกดังในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองคณะตรวจสอบนำโดยนายอนวัฒน์อมรรัตนธรรมรงค์เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองพร้อมด้วยหน่วยงานกรมน.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกรมควบคุมมลพิษศุลกากรมาบตาพุธเทศบาลเมืองนิคมพัฒนากำนันผู้ใหญ่บ้านชมรมทสม.ระยองและสื่อมวลชนนะคะเข้าตรวจสอบพื้นที่ให้เช่าของบริษัทระยองอินดัสเทรียลจำกัดที่อยู่หมู่ที่1ตำบลนิคมพัฒนาโดยมุ่งตรวจสอบโกดังหมายเลข14ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นจุดแรกที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงจากตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกภายในโกดังนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นระบบคัดแยกและบดขยะอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกองวัตถุดิบและกากอุตสาหกรรมจำนวนมากโดยคณะตรวจสอบก็ระบุว่ามีปริมาณมากเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามค่ะผู้ดูแลสถานที่ ไม่สามารถเปิดโกดังอื่นให้เข้าตรวจสอบภายในได้เจ้าหน้าที่จึงได้เพียงแต่สังเกตผ่านกระจกพบกองขยะอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายในเช่นกันเบื้องต้นนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายในส่วนของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการออกคำสั่งอายัดพื้นที่โกดังหมายเลข14ไว้ก่อนพร้อมห้ามขนย้ายขยะออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายสิ่งของระหว่างการตรวจสอบโดยจะต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาการนำเข้าและก็ดำเนินกิจการว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารรายงานจากจังหวัดระยองค่ะต่อด้วยที่กาญจนบุรีนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้รายงานนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่11ตุลาคม2569สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ปริมาณฝนสะสมย้อนหลัง24ชั่วโมงจากศูนย์ข้อมูลอุทกศาสตร์พบสถานีบ้านวังน้ำเขียวอำเภอไซโยกมีปริมาณฝนสูงสุด 36.5 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่สถานีอุทยานแห่งชาติไซโยก 14.2 มิลลิเมตรนะคะวัดปากลำขาแข้งอำเภอศรีสวัสดิ์ 14 มิลลิเมตรและสถานีต้นน้ำแม่กรองอำเภอทองผาภูมิ 13.5 มิลลิเมตรค่ะขณะที่สถานีบ้านตะเคียนงามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีปริมาณฝนวัดได้ 12.5 มิลลิเมตรบ้านหนองตี้บนอำเภอไซโยก 11.5 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติเอราวัณอำเภอศรีสวัสดิ์ 10.4 มิลลิเมตรสถานีไซโยก 10 มิลลิเมตรส่วนสถานีบ้านโป่งนกอำเภอด่านมะขามเตี้ยและวัดลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิวัดได้แห่งละ9มิลลิเมตรค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวนี้รายงานจากผู้สื่อข่าวจากจังหวัดนครปฐมนะคะรายงานว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านตำบลบางไทรป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากพบปลาจำนวนมากในคลองบางเลนลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำในลักษณะที่ชาวบ้านเรียกว่าปลานอกน้ำเนื่องจากอาจเกิดภาวะขาดออกซิเจนทำให้ปลาดิ้นทุรนทุรายอยู่บนผิวน้ำส่งผลให้ชาวบ้านและนักหาปลาจำนวนมากเดินทางมารวมตัวกันริมคลองโดยมีรถยนต์รถจักรยานยนต์จอดเรียงรายตลอด2ฝั่งบางส่วนขึ้นไปยืนบนสะพานหรือหาทำเลยิงปลาที่ลอยตัวอยู่ในคลองเบื้องต้นชาวบ้านคาดว่าอาจเกิดจากการสูบน้ำจากพื้นที่เกษตรลงคลองเพื่อป้องกันน้ำท่วมแต่เมื่อตรวจสอบต่อเนื่องไปจนถึงสะพานหน้าวัดลานคาหมู่ที่10ตำบลดอนตูมกลับพบว่าน้ำในคลองสีดำสนิทลักษณะน้ำเน่าเสียขยายต่อเนื่องมาตามลำคลองจนถึงคลองบางเลนค่ะจากการสำรวจคลองบางเลนตั้งแต่ตำบลไซป่าผ่านตำบลบางเลนตำบลดอนตูมไปจนถึงตำบลไผ่หูช้างอำเภอบางเลนก็พบว่าน้ำมีสีดำตลอดแนวระยะทางกว่า5กิโลเมตรและมีกลิ่นเหม็นเป็นบางช่วงชาวบ้านก็บอกว่าสภาพน้ำครั้งนี้แตกต่างจากน้ำที่ระบายออกจากพื้นที่เกษตรทั่วไปโดยสถานการณ์ดำเนินมากว่า1สัปดาห์แล้วชาวบ้านบางส่วนสงสัยว่าอาจมีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานในพื้นที่โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีผลตรวจคุณภาพน้ำหรือข้อมูลยืนยันที่มาของน้ำเสียขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่สูงขึ้นอาจทำให้การระบายน้ำจากคลองทำได้ยากส่งผลให้น้ำเสียสะสมอยู่ในคลองเป็นเวลานานชาวบ้านจึงเรียกร้องให้นายอำเภอบางเลนและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำตรวจสอบคุณภาพน้ำและสาเหตุที่แท้จริงพร้อมตรวจสอบแหล่งปล่อยมลพิษหากพบว่ามีการกระทำผิดให้เร่งแก้ไขปัญหาและป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศในพื้นที่ค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารจากจังหวัดนครปฐมนะคะคุณฟังก็ต่อด้วยข่าวนี้รายงานข่าวจากพิษณุโลกค่ะพลตำรวจโทวรวัฒน์มะลิผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธนารักษ์ปารมีสาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรพันตำรวจเอกศักดิ์สุธีคำมูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวชิรบารมีและนายปริวัติวัชระวิภาในอำเภอวชิระบารมีนะคะร่วมแถลงผลการสกัดยาบ้าจำนวน3ล้านเม็ดนะคะที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค6ตำบลมะตูมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะหลังจากที่ตำรวจภูธรวชิระบารมีได้ตั้งด่านบนทางหลวง117สายพิษณุโลกถึงนครสวรรค์เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาพบรถสเกาหน้ารถนำทางยาเสพติดขับผ่านไปก่อนแต่ทิ้งช่วงนานทำให้รถเก๋งสีขาวทะเบียนขอนแก่นที่ขนยาเสพติดขับตามมาไม่ยอมเข้าด่านจึงจอด หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งกระทั่งชาวบ้านเห็นพิรุธจึงรีบแจ้งตำรวจตรวจสอบค่ะเมื่อคนในรถที่ขนยาบ้าเห็นตำรวจจึงแตกตื่นเลี้ยวรถขับย้อนสอนหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังไล่ล่าแต่ด้วยความไม่รู้เส้นทางทำให้ขับรถลงทุ่งก่อนพบทิ้งรถที่บรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า15กระสอบรวมกว่า3ล้านเม็ดแล้วก็พยายามหนีต่อจนถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกุมตัวได้ในที่สุดค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพค่ะว่าได้ค่าจ้างในการลำเลียงยาบ้าจากจังหวัดลำปางผ่านจังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชรเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิจิตรโดยมีรถนำทางคอยส่งพิกัดเส้นทางเป็นระยะหากลำเลียงสำเร็จก็ได้ค่าจ้างคนละ 100,000 บาทล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอหมายจับเพิ่มอีก1คนนะคะรวมขบวนการค้ายาบ้าล็อตนี้พลตำรวจโทวรวัฒน์มลิผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ก็กล่าวว่าหลังจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดรายนี้ได้ขยายผลสืบหาเอเย่นรายใหญ่ต่อไปนะคะซึ่งล่าสุดได้เบาะแสทั้งต้นทางและปลายทางแล้วนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ก็ย้ำนะคะว่าขอประกาศสงครามกับยาเสพติดทุกระบบหากพบคนมีสีนะคะที่เกี่ยวข้องพัวพันก็ไม่ละเว้นหากเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องขอให้แจ้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6โดยตรงรับรองไม่เกิน2วันจะชัดเจนเพราะปัญหายาเสพติดนับวันระบาดรุนแรงในปี2570ก็จะเน้นเรื่องการปราบปรามและบำบัดรักษาในพื้นที่9จังหวัดเหนือตอนล่างตนพร้อมจะขับเคลื่อนด้วยตนเองโดยการปราบปรามนั้นต้องอาศัยผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้นำชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลกรณียาบ้า3ล้านเม็ดล็อตนี้นะคะจะเข้าไปดูแลเพราะทราบต้นทางและปลายทางแล้วขอเวลาสักพักนะคะจะสาวให้ถึงกระบวนการเร็วๆนี้แน่นอนนี่ก็เป็นเสียงจากผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะคะบอกว่าไม่ละเว้นใครทั้งนั้นนะคะประกาศสงครามนะคะเราก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังอัปเดตข่าวสารข่าวนี้รายงานจากผู้สื่อข่าวจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะต่อด้วยข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังรายงานจากเชียงใหม่นะคะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายทศพลเผื่อนอุดมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมทางภาคเหนือภายใต้โครงการพัฒนาระบบบ่มเพาะและเร่งรัดกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีนายอัครพลลีลาจินดา
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นางสาวสรารินเรืองปัญญาวุฒิผู้สมัครกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างทีมประกันสังคมก้าวหน้าประกาศ6ภารกิจเร่งด่วนใน7วันแรกหลังกกต.และสำนักงานประกันสังคมรับรองผลอย่างเป็นทางการมุ่งยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพกองทุนประกันสังคมทั้งคุมงบบริหารไม่เกิน 3% ของเงินสมทบตั้งกลไกตรวจสอบทุจริตผลักดันสูตรแคร์คำนวณบำนาญถ่ายทอดสดประชุมบอร์ดเปิดเผยมติและบันทึกการประชุมขยายการรับรู้สิทธิ์ส่งเสริมสุขภาพและทบทวนงบไอทีจาก 1,500 ล้านบาทเหลือไม่เกิน300ล้านบาทพร้อมส่งเสริมการใช้ระบบกลางภาครัฐลดภาระค่าใช้จ่ายและคืนประโยชน์ให้ผู้ประกันตนจบข่าวใกล้ลุงไหวนิพัทธกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์อ่าน
6: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าด้วยสิ
7: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
6: คุณแล้วเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
7: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
6: เฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณ
8: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
9: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
1: กลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SS

0: ที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวั

0: ไรแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
2: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
3: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวันนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ช่วงเฟกนิวส์เฟกนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
4: โคลอรีสซอฟตาปรับสมดุลฮอร์โมนรีดไขมันสะสมไม่กดประสาทรับรองโดยอย.จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เตือนประชาชนหลังพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคลอรีซอฟตาซอฟเจลน้ำมันมะพร้าวอ้างสรรพคุณปรับสมดุลฮอร์โมนและรีดไขมันสะสมซึ่งเข้าข่ายโฆษณาคุณประโยชน์อันเป็นเท็จและหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควรอย.ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือซื้อผลิตภัณฑ์จากโฆษณาดังกล่าวอาจเป็นการเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องและทำให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นหากพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย1556จบข่าวบัวบานหมอป่าผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรีอ่าน
3: เฟคนิวส์เฟคนิวส์
5: ขอบอกว่าห้ามแชร์ห้ามแชร
6: ์ข่าวสร้างสรรค์ข่าวสร้างสุขข่าวสร้างสามัคคีข่าวดีๆต้องรีบแชร์รีบแชร์
7: เราต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในการใช้โซเชียลมีเดีย
8: ทุกการกดไลค์กดแชร์ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเองและผู้อื่นนะจำไว
9: ้ถ้าเราทุกคนรู้เท่าทันและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ย่อมเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อให้กับคนทุกเพศทุกวัยในสังคม
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ไตรดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ดีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: สต์8 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับคุณฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย.1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้หลังคาดการมีฝนตกหนักกำชับเจ้าหน้าที่เร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีหากเกิดเหตุพื้นที่เฝ้าระวังครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมสูงพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศจากทางราชการหากพบฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับรวดเร็วรวมถึงมีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีจบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดี่ยวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
6: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพลังสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้

ียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเรียกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มเงาใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับ
2: คุณผู้ฟังครับวันนี้สม plus สมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus จำนวน5รางวัล นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสม plus อยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus กันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
3: เหลือแล้ว

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โ
3: พ
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วงบางจากครับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสนะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงโดยสารเพิ่มคุณค่าจากสหรัฐอเมริกานะครับได้แก่เอสซูเปอร์บูสเตอร์และก็เอสซูเปอร์พิวริฟายเออร์นะครับที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้การเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีทั้งรถเล็กและก็รถใหญ่ครับให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยนะครับค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงไปพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงนะครับแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันนะฮะประหยัดค่าน้ำมันเฉลี่ยได้ถึงมากถึงนะฮะ300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ที่ปั๊มน้ำมันบางจากทั่วประเทศครับ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอแม่ท้วนนะครับหมูยอแม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042422884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกรมการพัฒนาชุมชนเดินหน้ายกระดับบริการผู้ประกอบการโอท็อปแบบเบ็ดเสร็จหรือวันสต็อปเซอร์วิสพร้อมกับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนโดยเตรียมลงนาม MOU ร่วมกับ10หน่วยงานภาคีเครือข่ายยกระดับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั่วประเทศเป็นจุดบริการโอท็อปครอบคลุมองค์ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์แหล่งทุนและช่องทางการตลาดพร้อมขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้วยแนวคิด Supply Chain ครอบคลุม77จังหวัดและจัดพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ4ภูมิภาคมุ่งสร้างงานสร้างรายได้และเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนจบข่าววิไลพรพุจรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่า
5: โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกัน
6: ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
7: ปลูกป่าทดแทน
6: ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
7: สร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมเพราะป่าคือต้นกำเนิดของชีวิต

0: ฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุก

0: ได้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: สถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสำหรับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:00 น. 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัย SMS ปลอมสายมิจฉาชีพใช้แอปช่วยคัดกรองก่อนตกเป็นเหยื่อเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพส่ง SMS ปลอมแอบอ้างกรมการขนส่งทางบกหรือไปรษณีย์ไทยหลอกให้กดลิงก์หวังขโมยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินประชาชนสามารถใช้แอปที่มีฟังก์ชันช่วยคัดกรองสายและข้อความเช่น Caller ID แสดงข้อมูลผู้โทร Blocklist บล็อกเบอร์ต้องสงสัยและ Smart Message Assistant ช่วยจัดการข้อความอย่างไรก็ตามควรดาวน์โหลดแอปจาก App Store หรือ Google Playตรวจสอบผู้พัฒนาและสิทธิการเข้าถึงให้รอบคอบย้ำเตือนอย่ากดลิงก์จากข้อความที่น่าสงสัยอย่าเปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP และควรตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

0: มาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
3: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเสริมเครื่องสูบน้ำและระดมเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมเตรียมถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วพร้อมให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมชลประทานยืนยันความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
4: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล S S S

0: ใบดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM88 นะครับเข้าไปที่เพจ FM88 ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM88 นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM88 นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip hop and R&B.

ศักยภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเสริมเครื่องสูบน้ำและระดมเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมเตรียมถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วพร้อมให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมชลประทานยืนยันความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลย

0: ้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้สม plus สมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus จำนวน5รางวัล นะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสม plus อยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสม plus กันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอด นะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเสริมเครื่องสูบน้ำและระดมเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมเตรียมถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วพร้อมให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมชลประทานยืนยันความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
4: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
2: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียบ BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและก็ประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster ครับแล้วก็ S Super Purifier ฮะที่ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดจึงทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะพร้อมตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันนะครับใช้ได้ดีกับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยค่าใช้จ่ายน้ำมันก็น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันค่าน้ำมันนะฮะได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ผู้ฟังครับวันนี้สมพลัสสมฮีโร่นะครับเรามีกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากกับผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ฟังเพลงแล้วก็มาตอบคำถามกันนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสจำนวน5รางวัล นะครับผู้ฟังเข้าไปที่เพจ FM 88นะครับเข้าไปที่เพจ FM 88ที่ Facebook นะฮะพิมพ์คำว่าวิทยุหนองคาย FM 88นะครับเจอแล้วก็ไปดูที่โพสต์ของเรานะฮะมันจะมีโพสต์ที่เกี่ยวกับเสื้อของสมพลัสอยู่นะครับมันจะมีลิงก์นะฮะคุณผู้ฟังก็ไปคลิกลิงก์นั้นแล้วก็ตอบคำถามกันนะฮะตอบคำถามเสร็จก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่ส่งเรียบร้อยมาโพสต์รูปภาพนะครับลงไปในข้อความที่คุณผู้ฟังไปคลิกลิงก์นั่นแหละฮะตรงนั้นได้เลยนะครับตรงช่องคอมเมนต์นะฮะโพสต์ได้เลยจากนั้นก็รอลุ้นรับนะฮะเสื้อยืดเท่ๆของเรานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ประกาศผลทาง Facebook วิทยุหนองคาย FM 88นะครับอย่าลืมนะครับไปโพสต์กันเยอะๆนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องไปร่วมกิจกรรมลุ้นรับเสื้อยืดเท่ๆจากสมพลัสกันอย่าลืมนะครับส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งหลายท่านมีสิทธิ์หลายท่านขอบคุณนะครับ
2: เท่านั้นคุ้มครบพร้อมลุยทั้งวันลุยลอดด้วยกันนะฮีโร่ทุกคนเหลือ
3: ฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ถ้วนนะครับหมูยอไม่ถ้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ถ้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วนครับ
0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงเสริมเครื่องสูบน้ำและระดมเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมเตรียมถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วพร้อมให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรมชลประทานยืนยันความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: ้องครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
2: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: รังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือรังทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไทยดีเซล S S S S

0: ใต้ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน.com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: ขาฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: 98.8 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ084435 5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าเจเจวากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a fragmented world ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวในเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมประสบภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากนานาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมเปิดเผยว่าภายในงานจะมีการแสดงจากนางสาวรัติการอําลอยหรือน้องเนเน่ผู้ชนะการแข่งขันอเมริกา Got Talent 2026มาร่วมร้องเพลงต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกโดยได้กล่าวขอบคุณน้องเนเน่ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
7: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็เรียนให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับและถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
2: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนัดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
8: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
1: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
9: ในณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13-15 ตุลาคม 2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
10: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
11: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ้มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
10: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสสวรรค์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
5: นายทัศนัยสุทาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้ว
4: ดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30พฤศจิกายน69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็น

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: It's Thai PBS podcast. View the world via the voice.
2: ส่วนใหญ่บูมแมงก็ตาจะเป็นในเด็กเยอะมักจะเป็นตั้งแต่อยู่น้อยพอโตขึ้นก็จะอาการเบาลงจนหายเขาก็เลยทำการศึกษาในเด็กไทยว่าเอ๊ะแพ้อะไรก็พบว่าผู้ร้าย2อันดับแรกเนี่ยก็คือไรฝุ่นเผ่าพันธุ์ที่1กับเผ่าพันธุ์ที่2 อันดับถัดไปเชื่อไหมครับว่าเด็กไทยแพ้แอนติเจนแมลงสาบหมายถึงว่ามีฝุ่นที่มันเป็นบางส่วนของแมลงสาบเนี่ยหลุดออกมาแล้วกลายเป็นฝุ่นลูกตาคนเราอะจริงๆอะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางมากเลยเพราะมันเป็นคอลลาเจนเหมือนผิวหนังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามากเลยที่ลูกตามันอาจจะเสียหายหรือจอประสาทตาฉีกขาดได้คือถ้าจะดีเนี่ยขอยาคุณหมอไว้แล้วก็พยายามบอกเขาว่าอย่าขยี้เท่าที่ทำได้เนาะ
3: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
1: This is Thai PBS podcast
4: คุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของภูมิแพ้นะคะแต่ไม่ใช่ภูมิแพ้ทั่วไปแต่เป็นภูมิแพ้ขึ้นตาบางคนอาจจะเคยเป็นเนาะที่แบบโหคันจนแบบมันอดขยี้ไม่ได้อ่ะยิ่งขยี้ยิ่งคันยิ่งแบบยิ่งแรงยิ่งโหเมามันมากเลยนะคะอันนี้มันอันตรายไหมหรือเป็นแบบเนี้ยเราควรจะดูแลยังไงนะคะคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงกิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีคุณลีและผู้ฟังทุกท่านค่
4: ะเรื่องของภูมิแพ้ขึ้นตาภูมิแพ้ทั่วไปรู้จักอยู่ค่ะแต่แบบพอมันขึ้นตามันไปขึ้นยังไง
2: ก็หลายๆท่านคงเข้าใจคำว่าภูมิแพ้อยู่แล้วเนาะก็คือคนเป็นเยอะฮะก็คือแบบแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งเช่นบางคนก็แพ้ฝุ่นแพ้ขนหมาขนแมวเกสรดอกไม้เวลาเจอพวกนี้ก็ที่คุ้นเคยกันก็จะเป็นแบบมีน้ำมูกใช่ไหมฮะแล้วก็บางคนก็หอบหืดเลยเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะถ้าบ้านไหนเป็นก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าคนทั่วไปแล้วก็บางทีก็เป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยแต่พวกนี้ส่วนใหญ่โตขึ้นจะดีขึ้นดีขึ้นส่วนนึงนะที่ตาเนี่ยก็เป็นเยื่อบุตาด้านในเนี่ยมันก็เหมือนเยื่อบุในโพรงจมูกหรือในคอในปอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องภูมิแพ้ได้เช่นกันเราก็เลยเรียกมันว่าภูมิแพ้ขึ้นตา
4: คือมันไม่ได้จากภูมิแพ้ที่เราแพ้อย่างอื่นมาแล้วไปที่ตาด้วยหมายถึงว่าไม่ไปออกอาการที่ตาด้วยไม่ใช่ใช่ไหมคะ
2: แล้วแต่คนบางคนก็มาพร้อมกับการแพ้ที่ระบบอื่นด้วยบางคนก็เป็นแต่เฉพาะที่ตาเลยก็คันตาอยู่อย่างเดียวเลยไม่ได้มีปัญหาน้ำมูกไหลไม่ได้มีปัญหาหอบหืดอะไรเงี้ยแต่บางคนก็เวลาแพ้ตรงอื่นก็แพ้ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกนะมันก็เป็นเยื่อบุตาก็เป็นเยื่อบุในร่างกายเหมือนกับบริเวณอื่นๆที่ต่อกันสมัยก่อนจะได้ยินว่าหมอหูคอจมูกตาหูคอจมูกเคยได้ยินไหมมันไปด้วยกันเพราะจริงๆแล้วอ่ะสี่อวัยวะเนี่ยมันมีช่องเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นภูมิแพ้มันก็อาจจะเป็นได้ทั้งอาการทั้งจมูกในคอในหูหรือที่ตาก็เป็นไปได
4: ้อ๋อแต่ถ้าเกิดน้ำมูกไหลแล้วก็ยังคันตาด้วยมันอาจจะเป็นจากปัจจัยอย่างอื่นที่เข้ามาแต่ถ้าเป็นที่ตาอย่างเดียวโอ้ก็คือภูมิแพ้ขึ้นตาเอ้าเป็นได้ยังไง
2: ครับก็ส่วนใหญ่ภูมิแพ้ขึ้นตาจะเป็นในเด็กเยอะมักจะเป็นตั้งแต่อายุน้อยใครเป็นก็เป็นมาตั้งแต่แบบ 4-5 ขวบก็คุณพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตแล้วเด็กขยี้ตาบ่อยเวลาไปทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยก็จะยิ่งมาขยี้เยอะอะไรเงี้ยพอโตขึ้นส่วนใหญ่พอไปหาคุณหมอพอโตขึ้นสักพักนึง10กว่าขวบจะเป็นหนุ่มและยี่ติบเงี้ยก็จะอาการเบาลงจนหายบางคนแบบร่างกายแข็งแรงขึ้นออกกำลังกายมีอะไรเงี้ยแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นพอโตขึ้นเนี่ยอาการภูมิแพ้ขึ้นตามักจะดีขึ้นเขาก็เลยทำการศึกษาในเด็กไทยว่าเอ๊ะเราไปทำสกินเทสดูซิว่าแพ้อะไรก็พบว่าผู้ร้าย2อันดับแรกเนี่ยคือตัวไรฝุ่นนะไม่ใช่ตัวฝุ่นเองเพราะจริงๆคุณลีใช่ไหม
4: ที่นอนอะไรอย่างเงี้ย
2: ฝุ่นเนี่ย จริงๆอ่ะถ้าเอาเป็นส่องกล้องขยายเยอะๆเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเป็นเม็ดฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันหมดนะมันเป็นส่วนหนึ่งบางอันอาจจะเป็นส่วนของเส้นขนเส้นผมบางอันอาจจะเป็นส่วนของเศษไม้ส่วนไหนเพียงแต่ว่าเรามองมันเล็กเราเลยเห็นเป็นเหมือนจุดๆๆเป็นฝุ่นไงเพราะฉะนั้นตัวฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเดียวกันแต่สิ่งที่มันอยู่กับฝุ่นเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่ตัวนึงที่ชอบอยู่กับฝุ่นเนี่ยที
4: ่
2: เราได้ยินกันว่าไรฝุ่นซึ่งมีหลายสปีชีส์หมายถึงว่ามีหลายเผ่าพันธุ์ผู้ร้าย2อันดับแรกเนี่ยก็คือไรฝุ่นเผ่าพันธุ์ที่1กับเผ่าพันธุ์ที่2ก็คือครองแชมป์คู่กันเลยอันดับ1อันดับ2นะอันดับถัดไปที่เจอเชื่อมั้ยครับว่าเด็กไทยแพ้อะไรแพ้แอนติเจนแมลงสาบหมายถึงว่ามีฝุ่นที่มันเป็นบางส่วนของแมลงสาบเนี่ยหลุดออกมาแล้วกลายเป็นฝุ่น
4: แอนติเจน
2: แอนติเจนก็คือตัวกระตุ้นการแพ้ที่มาจาก
4: แมลงสาบ
2: แมลงสาบคุณพ่อคุณแม่กรี๊ดลั่นที่บ้านไม่ได้เลี้ยงแมลงสาบลูกไม่ได้เล่นกับแมลงสาบคือมันปิวมาในอากาศ
4: ไม่ต้องไปเล่นกับมันก็ได้
2: ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องเล่นแต่ว่ามันเป็นของมันได้เพราะว่าบ้านเราบางยิ่งบางบ้านเนาะก็มีไม่สะอาดก็อาจจะมีแมลงสาบเยอะอะไรเงี้ยมันวิ่งไปวิ่งมามันก็ฟุ้งปิวขึ้นมา
4: เคยไปบางที่คือแบบกลิ่นรู้สึกว่ามันกลิ่นแมงสาบอะเยอะหรืออะไรเง
2: ี้
4: ยอ๋อจากไรฝุ่นแอนติเจน
2: แมลงสาบแล้วก็ที่เด็กไทยเป็นอีกก็อาจจะมีพวกแบบคนหมาคนแมวนะไปเล่นกับคนหมาคนแมวก็เป็นหรืออีกอันนึงก็อาจจะเป็นเกสรดอกไม้เนาะยิ่งในต่างประเทศเนี่ยบ้านเรายังเราไม่ค่อยเป็นฤดูเท่าไหร่ดอกไม
4: ้ยังไม่แบบเยอะ
2: เราก็เลยเป็นกันทั้งปีเป็นน้อยๆใครชอบบ้านไหนปลูกต้นไม้มีดอกไม้แล้วก็ลูกคันตาบ่อยก็ต้องนึกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นก็ได้
4: เราไม่แพ้ไม่ใช่ว่าลูกจะไม่แพ
2: ้ใช่ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็บางคนแพ้อาหารก็ได้ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่สัมผัส
4: อาหารก็ได้
2: อย่างเช่นบางคนแพ้กุ้งแพ้อาหารทะเลแพ้อะไรอย่างเงี้ยพอรับประทานทีไรก็โอ้โหตาบวมคันตาขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารักษาคนเป็นมุมแพ้เนี่ยมันมี2 ส่วนสำคัญพอๆกันอันนี้หนึ่งมาคุณหมอก็ต้องให้ยาถูกไหมอาจจะเป็นยารับประทานหรือยาหยอดแก้แพ้ก็ตามอ่ะแต่จริงๆส่วนนี้สำคัญน้อยกว่าอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่คุณพ่อคุณแม่ก็คือช่วยกันหาว่าเขาแพ้อะไรแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เขาให้ได้มากที่สุดเพราะว่ายาเนี่ยมันไปแก้ที่ปลายเหตุคันแล้วบวมแล้วแล้วก็ไปให้ยาเพื่อให้ยุบลงบางคนขยี้จนลูกตาเป็นแลคคูนเลย
4: ใช่ไหม
2: ตาช้ำไปหมดแล้วเพราะว่าเด็กคันเขาก็ขยี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ในการรักษาเป็นของหมอแต่หน้าที่ในการช่วยกันหาต้นเหตุ

0: ั้งเลยนี่แหละคราวนี้คุณแม่ก็อาจจะต้องทดลองแล้วว่าถ้าเราเอาอันนั้นออกจากชีวิตลูกเราไปเนี่ยดีขึ้นไหมอ๋อ
1: ให้ทดลองก่อนลองดูซ้ำๆ
0: เพราะบางทีเราบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรเราก็ใช้ชีวิตปกติเรานี่แหละใช่ไหมพอคุณหมอให้ยาแล้วอาการดีขึ้น
1: ค่ะ
0: แล้วพอสมมติพอให้ยาดีขึ้นเสร็จอุ้มน้องแมวอย่างนี้ทุกที่ไรเป็นทุกทีเลยไอ้อย่างนี้ต้องรู้แล้วว่าจะรักลูกหรือจะรักแมวว่าจะเอาแมวไว้หรือจะเอาลูกไปปล่อยวัด
1: เอ้ยเดี๋ยวหยิบผิด
0: หยิบผิดตลกว่าจะเอาแมวหรือจะเอาลูกไปปล่อยวัดต้องเพื่อจะได้ไม่เป็นบูมแพ้ต่อกัน
1: โอ้ย
0: นะ
1: แต่คืออาจจะต้องแบบว่าลองทดสอบดูก่
0: อ
1: นสัก 2-3 รอบ
0: แต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเอามาลองขยี้ใส่ตาลูกนะเอาเป็นว่าแค่ใช้ชีวิตปกตินั่นแหละแล้วก็ถ้ายังเป็นอีกก็จะได้ไปบอกคุณหมอถูกว่าอ๋อสงสัยจะเป็นจากอันเนี้ยเพราะว่าไปเล่นด้วยทีไรนะเป็นทุกทีเลย
1: ต้องบอกเนาะต้องบอกคุณหมอนะเวลาไปหา
0: แล้วบอกเสร็จก็ไม่ใช่ลอยแพลูกกับหมอนะบอกเสร็จแล้วก็ต้องช่วยกันเอาสิ่งนั้นออกจากชีวิตลูกด้วย
1: อืมคือไม่ใช่ว่าพอเสร็จปุ๊บได้ยามา
0: จับผู้นายได
1: ้แล้วก็เล่นเหมือนเดิม
0: ที่บอกต้องเลือกว่าจะเอาแมวไปปล่อยวัดหรือจะเอาลูกไปปล่อยวัด
1: ฉันก็รักทั้งสองอย่างนั้นแหละอะไรอย่างงี้อ๋อแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยไว้โดยที่แบบไม่ได้หาต้นตอสาเหตุเลยอย่างเงี้ยค่ะพอเริ่มคันตาค่ะคือเพราะเวลาที่มันคันน่ะแบบภูมิแพ้ขึ้นตามันขยี้ยังไงมันก็จะขยี้อยู่อย่างนั้นนะ
0: ยิ่งขยี้ยิ่งมัน
1: จริงแล้วพอถึงแม้ว่าตอนนั้นมันดีขึ้นแล้วอะเดี๋ยวสักพักมันก็จะต้องขยี้อีกอะกว่าจะหายมันต้องใช้ยาแหละอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราขยี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีผลอะไรกับดวงตาของเรา
0: ตามันช้ำลูกตาคนเราอะจริงๆอะมันเป็นอวัยวะที่บอบบางมากเลยเพราะมันเป็นคอลลาเจนเหมือนผิวหนังเลย
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่ามันมาห่อหุ้มด้วยโครงสร้างซึ่งมันไม่ได้มีกระดูกหรือกระดูกอ่อนอะไรเลยธรรมชาติเนี่ยเลยต้องเอามันไปซ่อนไว้ในกระดูกเบ้าตา
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าแม้มันเหมือนเราเอาลูกบอลนิ่มๆวางแล้วเราก็ไปบดแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปขยี้เนี่ยมันมีโอกาสมากเลยที่ลูกตาอาจจะเสียหายหรือจอประสาทตาฉีกขาดได้เนี่ยไม่แนะนำให้ขยี้เลยคือถ้าจะดีเนี่ยขอยาคุณหมอไว้ยาแก้คันแย่เลยพอมันคันเนี่ยก็หยอดยาให้ลูกซะแล้วก็พยายามบอกเขาว่าอย่าขยี้เท่าที่ทำได้เนา
1: ะ
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุนะเขาจะได้ไม่ต้องมาคันแล้วก็มาขยี้ตาซึ่งเสี่ยงอาจจะเกิดผลกระทบตามมา
1: ให้หยอดตาถ้าเกิดสมมติอ้าวเราก็เป็นมนุษย์แพ้กินยาแก้แพ้เลยได้ไหม
0: ได้
1: หรอ
0: ได้การกินยามันก็จะไปสำรวจทั่วร่างกายเลยว่าตรงไหนต้องการความช่วยเหลือบ้างถ้ามันบอกอ๋อตรงตานี่เองที่คันเนี่ยยามันก็จะไปออกฤทธิ
1: ์
0: ทำให้ตรงนี้คันน้อยลงก็ช่วยได้แต่การแก้พวกนี้การใช้ยาเนี่ยมันเป็นการแก้ปลายเหตุใช่ไหม
1: หาต้นเหตุ
0: หาต้นเหตุถูกเพราะว่ามันแก้ยังไงมันก็ไม่ได้หายคัน
1: 100%
0: ยกเว้นเราไม่ไปโดนสิ่งที่เราแพ้ซึ่งดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงนะนอกจากเรื่องอันที่หนึ่งคุณหมอให้ยาลดการคันลดการแพ้เลยอันที่สองคือคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันหาสาเหตุแล้วก็เอาสาเหตุออกอันที่สามตัวคุณลูกเนี่ยการดูแลสุขอนามัยที่ดีการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยมักจะทำให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้นแล้วก็เฝ้ารอการเติบโตของตัวเองเพราะโดยแนวโน้มพอเด็กโตขึ้นโรคภูมิแพ้เนี่ยโดยธรรมชาติก็จะน้อยลงรวมทั้งเริ่มจับสาเหตุได้หนีสาเหตุได
1: ้
0: รวมทั้งมียารู้อาการเริ่มต้นรีบหยอดยาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยอาการบูมแพ้ขึ้นตาเลยมักจะดีขึ้นแต่ไม่ทุกคนนะแต่เกือบทั้งหมดจะดีขึ้น
1: เพราะว่าด้วยความรู้เดี๋ยวนี้แบบว่าหาง่ายเนาะคุณหมอมันไม่ได้ยากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าแบบตอนเด็กๆไม่ได้เป็นมาเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาตอนโตอะคะ
0: ได้ภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วบางคนบอกครั้งแรกที่โดนไม่เห็นเป็นทำไมเพิ่งมาเป็นครั้งที่สองนะเป็นไปได้เพราะครั้งแรกที่โดนเนี่ยร่างกายยังไม่รู้จักมันก็เริ่มเกิดการกระตุ้นพอครั้งหลังๆมามันเริ่มรู้แล้วว่าไอ้นี่เป็นอันตรายกับมันมันก็เริ่มเกิดอาการเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าเออครั้งที่แล้วเคยกินกุ้งไปเมื่อครั้งที่แล้วนะไม่เห็นเป็นแล้วทำไมครั้งนี้เป็นไปได้
1: นะแม้กระทั่งตอนเด็กๆกินกุ้งมาโดยตลอดฉันก็ไม่เห็นจะเป็นฉันก็อยู่ๆมาแพ้ฉันก็ได
0: ้ในทางกับการคนรู้จักผมหลายคนเลยนะกินกุ้งแล้วแพ้นะแต่แกเห็นเพื่อนกินแกก็พยายามลองกินไปเรื่อยๆก็ระวังช็อกหน่อยนะบางคนหายนะหายแพ้
1: ไป
0: โตขึ้นต้องความอยากกินก็
1: ไปเลย
0: ลองไปเรื่อยจนสักครั้งหนึ่งนี่กินแล้วมันไม่คันไม่แพ้แล้วอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเพียงว่าต้องระวังนิดนึงใครแพ้อะไรก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดแพ้รุนแรงมันอันตรายถึงชีวิตได
1: ้โอ้เพราะแต่ละคนอาจจะมีลักษณะการแพ้ไม่ได้เหมือนกันด้วย
0: ใช
1: ่แล้วอาการภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยมันเหมือนกับพวกอาการตาแดงจากพวกไวรัสจากอะไรพวกอย่างนี้ไหมคะ
0: ภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยทำให้ตาแดง

0: คล้ายๆกันไม่ว่าจะแพ้จากอะไรเพราะฉะนั้นคุณหมอจะบอกเสมอเลยคุณพ่อคุณแม่ว่าหมอเนี่ยตาแดงอ่ะเอ๊ะภูมิแพ้เนี่ยมันเหมือนกันหมดคุณหมอไม่มีทางรู้หรอกว่าลูกคุณแพ้อะไรเพราะว่าต้องคนที่อยู่กับเขานะถึงจะสังเกตได้ว่าเขาไปเล่นอะไรไปกินอะไรไปโดนอะไรมันถึงเป็นทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอแพ้จากอะไรมาก็รักษาเหมือนกันเพราะมันจะออกมาเป็นลักษณะของตาแดง
1: ค
0: ันตาขยี้ตานะครับซึ่งเวลาตาแดงเนี่ยอย่างที่คุณลีถามเลยเราจะแยกออกสาเหตุก่อนว่าเป็น3กลุ่
1: ม
0: กลุ่มแรกคือเป็นตาแดงจากภูมิแพ้พวกนี้เนี่ยมักจะเป็น2ตาใช่ไหมเพราะว่าแพ้ก็แพ้ไปด้วยกัน
1: อ๋อไปทั้งคู่เลย
0: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ตาจะแดงเรื่อๆไม่ค่อยมีขี้ตามากนักถ้าจะมีก็จะเป็นลักษณะเหมือนตาเยิ้มๆขี้ตาเหนียว
1: ๆ
0: แต่ไม่ได้เป็นขี้ตาเขียวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นแล้วก็มักจะมีสาเหตุที่รู้กันเช่นเด็กคนนี้แพ้ขนหมาขนแมวคนนี้แพ้กุ้งแพ้อ่านทะเลคนนี้แพ้ฝุ่นไปเล่นตรงฝุ่นนี่อะไรเป็นทุกทีนะอันนี้จะมีสาเหตุนะส่วนกลุ่มที่สองที่เป็นตาแดงที่เราเคยได้ยินบอกระบาดกันหมดโรงเรียนหมดที่ทำงานเลย
1: อ
0: ันนี้เป็นตาแดงจากเชื้อไวรัสนะอันนี้ก็ลักษณะเยื่อบุตาขาวตรงตาขาวก็แดงๆเยิ้มๆเหมือนกันแต่จะมีความต่างคือพวกนี้มักจะเริ่มเป็นตาข้างหนึ่งก่อนแล้วก็กระโดดไปอีกข้างหนึ่งอย่างรวดเร็วเพราะพวกนี้มันติดง่ายนะแล้วก็ลักษณะน้ำตาจะเป็นเหมือนน้ำตาไหลมากกว่าไม่ได้เป็นเหนียวๆเหมือนเด็กเป็นภูมิแพ้นะแล้วก็มักจะมีประวัติหรือคนรอบข้างที่เป็นตาแดงด้วยกัน
1: อย่าไปมองตาคนที่เป็นตาแดง
0: เดี๋ยวให้แลบลิ้นใส่สมัยก่อนก็ไอ้แวบดินใส่
1: ใช่ใช่
0: เกิดทันเนาะเขาแลบดินจะได้ไม่เล่นกันไงก็เป็นกุศโลบายคนโบราณว่าเด็กมันเล่นด้วยกันก็มันก็โอกาสที่จะสัมผัสเชื้อกันเยอะก็บอกเจอคนเป็นตาแดงแลบลิ้นแล้ววิ่งหนีจะได้ไม่ต้องเล่นกันนะมันก็มีที่มาของมัน
1: ไม่ต้องแลบลิ้นก็ได้มั้งเอาอย่างอื่นก็ได้มั้ง
0: ไม่แลบลิ้นเพราะวิ่งหนีไอ้คนเป็นตาแดงก็วิ่งตามนึกว่าเพื่อนชวนไปวิ่งเล่น
1: เลยต้องแลบลิ้น
0: ต้องแลบลิ้นก่อนว่าไม่เล่นด้วยนะแล้วก็กลุ่มที่3คือเป็นตาแดงจากเชื้อแบคทีเรียนะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็เป็นจากไวรัสมาก่อนแล้วก็ชอบเอามือไปจับเชื้อโรคแบคทีเรียจากมือก็เข้าไปพวกนี้จะลักษณะก็อาจจะเป็นตาเดียวก็ได้2ตาก็ได้ลักษณะสําคัญคือขี้ตาถ้าติดเชื้อแบคทีเรียจะเป็นกลายเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองหรือสีขาวข้น
1: เฮ้ยเหมือนเป็นหวัดแล้วน้ำมูกแบบน้องอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: กันเลยก็เป็นจากเชื้อแบคทีเรียเห็นพวกนี้นี่พวกนี้ก็อันนี้อาจจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าคุณหมอต้องให้ยาฆ่าเชื้อมาหยอดจะได้หายเพราะไม่งั้นเชื้อโรคมันก็จะแพร่กระจายเช่นกันเพราะงั้นเนี่ยตาแดงจากภูมิแพ้ก็จะต่างจาก2กลุ่มหลังมักไม่ได้มีขี้ตาชัดเจนจะเป็นขี้น้ำตาเหนียว
1: เหน
0: ีย
1: ว
0: แล้วก็เป็นต่องตาเป็นไปไหนหายมีสาเหตุกระตุ้นชัดเจนน
1: ะ
0: นี่ก็แสดงว่าเป็นอาการตาแดงจากโรคภูมิแพ้ขึ้นตา
1: คือบางทีอาจจะไม่ได้แพ้อย่างเดียวอาจจะแพ้หลายอย่าง
0: ใช่
1: แล้วทำไมเป็นบ่อยเป็นที
0: ใช่แล้วบางทีอย่างที่บอกอะแพ้ของที่คุณเองไม่แพ้ก็ได้นะหลายปีก่อนผมนอนทำคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆผมก็เป็นลมพิษนะลมพิษก็เป็นอาการแพ้อย่างหนึ่งที่ผิวหนัง
1: อ้าวนั่งทำคอมพิวเตอร์อยู
0: ่ไม่นอนกับเตียงเนี่ยนอนกับเตียงเนี่ยก็นั่งทำคอมพิวเตอร์เนี่ย
1: ค่ะ
0: นะปรากฏเอ๊ะลมพิษขึ้นพออีกวันนึงน้ำอีกอ้าวเป็นอีกแล้วเราก็งงมันอยู่ๆทำไมมันเกิดลมพิษขึ้นเตียงก็เตียงนอนเดิมเราอะไรเงี้ยปรากฏพอดีช่วงนั้นหลังจากวันนั้นมีเหตุต้องไปต่างประเทศในประเทศที่แบบดูจะสกปรกกว่าบ้านเรานะปรากฏว่าเราก็นึกโอ้โหแย่แน่เลยเนี่ย
1: หนักกว่าเดิมแน่เลย
0: หนักกว่าเดิมปรากฏไปดูอ้าวหาย
1: อ้า
0: วเลยกลับมาเลยมาดูที่นอนเราอ๋อที่นอนเรามันเป็นนุ่นซึ่งสมัยก่อนเขาใช้ที่นอนนุ่นไง
1: โอ้ข้างใน
0: ซึ่งเราก็นอนอยู่มาตั้งหลายปีแต่มันเพิ่งมาเป็นแล้วเราก็เลยเปลี่ยนที่นอนก็เลยหายถึงได้บอกไงว่าภูมิแพ้ขึ้นตาก็เหมือนกันมันไม่ได้บอกว่าต้องเจอครั้งแรกในชีวิตแล้วจะแพ้บางทีมันกระตุ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่ร่างกายมันบอกไม่ไหวแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยมีอาการได้เช่นกันไอ้ภูมิแพ้ที่ตาก็เหมือนกันไม่ได้วะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเด็กคนนึงไม่เคยเจอฝุ่นเลยเหรอทำไมเพิ่งมาแพ้ตอน 7-8 ขวบใช่ปะบางทีมันใช้เวลาในการกระตุ้น
1: แล้วถ้าเกิดสุขลักษณะอนามัยจ๋าจะจัดเวอร์เพราะว่าเคยได้ยินมาบอกว่าโหก็สะอาดเกินมันก็ป่วยง่าย
0: เขาก็มีเขาก็มีเขาเรียกไฮยีนไฮโปเทซิสสมมติฐานว่า เด็กยุคนี้มันบอบบางเหลือเกินไม่โดนนู่นโดนนี
1: ่ก็ป่วยบ่อย
0: แต่อันนี้ผมว่าคงเป็นคำสันนิษฐานนะเพราะว่าในชีวิตจริงอย่างที่บอกนะมันไม่ได้แปลว่าการที่ไม่ได้โดนอะไรเลยแล้วเด็กต้องนั่งนิ่งเป็นง่อย
1: มันไม่ได้
0: คงสื่อไปหมายถึงว่าเด็กที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเลยมากกว่าอย่างที่บอกนะคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยพอเด็กโตขึ้นเนี่ยร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นเขาออกกำลังกายดูแลสุขภาพเนี่ย มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าเด็กดูประคบประหงมได้เป็นไม่จริงอ่ะก็คือเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกดูแลอย่างเหมาะส
1: ม
0: ใช่ไหมครับถ้าเขาได้เจอกับสิ่งแวดล้อมปกติอยู่บ้างแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นฝุ่นมากนักแล้วก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เป็นภูมิแพ้ที่ตามไม่ได้บอกว่าจะต้องไปสมบุกสมบันไม่ต้องเป็นลูกคุณหนูนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นภูมิแพ้ไม่จริงผมว่าไม่ใช่
1: เพราะว่าจำได้ว่าตอนเด็กๆก็เติบโตมากับกองก่อสร้างนะคะทราย
0: ยังรอดมาได้ขนาดแมงสาบแย่ๆยังรอดมาได้
1: ยังรอดมาได้เลยพระเจ้าก็สร้างความอึดถึกทนให้เหลือเกินนะคะถ้าเป็นกินยาแก้แพ้สมมติว่ามันบวมอะตามปูดเอาอะไรประคบได้ไหมอะแบบ
0: ได้คือเราจะได้ยินคำว่าประคบตาเนี่ยดีดีมันมีเจลสำเร็จรูปนะที่เขาขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะ
1: ใช่ใ
0: ช่แล้วก็จะประคบเย็นก็ได้ประคบอุ่นก็ได
1: ้
0: ขึ้นอยู่ว่าเราไปเอาไปแช่แข็งเอาไปแช่ช่องแข็งแล้วเอาผ้ามาพันให้มันเย็นๆแล้วก็มาประคบ
1: ไม่ใช่
0: เอาไปอุ่นแล้วมาประคบไปอุ่นกันนะหลักการนะอันนี้ก็เป็นคำถามที่คนสงสัยเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะประคบเย็นเมื่อไหร่จะประคบอุ่นกันที่สงสัยไหม
1: งง
0: คือโดยหลักการนี้ถ้าสมมติว่าเป็นจากภูมิแพ้เนี่ยเขาจะประคบเย็นเพราะว่ามันไปช่วยทำให้เส้นเลือดเนี่ยหดตัวความบวมที่น้ำมันรั่วออกมาจากเส้นเลือดก็จะลดลงกับอันที่สองคือมันไปทำให้ไอ้เซลล์เม็ดเลือดที่เกิดการแพ้แล้วปล่อยสารการแพ้ที่ไปกระตุ้นเส้นเลือดให้ปล่อยน้ำอะไรเนี้ยนั่นแหละมันสเตเบิลมากขึ้นเหมือนคนเนี่ยอารมณ์เย็นพอประคบเย็นเสร็จพวกเม็ดเลือดขาวพวกเนี้ยมันก็เหมือนอารมณ์เย็นมันก็ไม่ค่อยปล่อยสารท็อกซิกออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะงั้นเนี่ยในคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็เอาเจลเย็นนั่นแหละมาประคบนะแต่ว่าเอาอะไรลองนิดนึงไม่ใช่ออกจากช่องฟีดมาแล้วก็ประคบ
1: ติดเลยนะ
0: ติดผิวเปลือกตาเป็นผู้หญิง
1: เดี๋ยวก็จะแบบผิวหนังบอบบางรอบดวงตาบอบบางไปหมดนะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ประคบเย็นจะช่วยนอกจากช่วยทำให้การแพ้ดีขึ้นยังช่วยที่แบบคนที่แบบขยี้จนตาเป็นแลคคูนไปแล้วก็จะทำให้ความช้ำของเนื้อเยื่อตรงเดี๋ยวเปลือกตาเนี่ยค่อยๆดีขึ้น
1: เอาแค่เย็นอย่างเดียว
0: ใช่ครับไม่เหมือนกับคนเป็นตากุ้งยิง
1: ตากุ้งยิง
0: ตากุ้งยิงเนี่ยเราประคบอุ่น
1: ประคบอุ่นไม่ต้องร้อน
0: ไม่ร้อนนะเดี๋ยวต้องมาหาหมอเพราะประคบอุ่นเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเราต้องการให้เส้นเลือดขยายเพื่อให้เม็ดเลือดขาวไปช่วยกันกินเชื้อโรคเพราะงั้นเนี่ยวัตถุประสงค์การประคบต่างกันเราก็เลยประคบเย็นกับภูมิแพ้และประคบอุ่นสำหรับกรณีติดเชื้อ
1: ติดเชื้ออ๋อแล้วคนใส่คอนแทคเลนส์จะเป็นอันตรายไหมที่เขาแบบเป็นภูมิแพ้แล้วขยี้ขยี้ขยี้เลย
0: จริงๆยิ่งไม่เหมาะมากเพราะว่าการไปขยี้ตาที่มีคอนแทคเลนส์อยู่เนี่ยอาจจะทำให้คอนแทคเลนส์ไปบาดกระจกตาดำกันได้
1: น
0: ะแล้วก็หนักกว่านั้นคือคนที่เป็นภูมิแพ้เยอะๆอยู่แล้วอะไปใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยยิ่งแพ้ใหญ่เลยเพราะว่าตัวคอนแทคเลนส์เองอะมันก็เป็นติ่งแปลกปลอมที่ตาเหมือนกันม
1: ัน
0: อาจจะทำให้อาการคันเยอะขึ้น
1: เอ้ยมีคนแพ้คอนแทคเลนส์ไหมคะ
0: มีจริงๆนะว่าคำว่าแพ้คอนแทคเลนส์น่ะเป็นทุกคนนะ
1: อ้าวเหรอ
0: เพียงแต่ว่าธรรมชาติจะบอกว่าให้เวลาคุณใช้ได้ระยะหนึ่งก่อนสมมติผมยกตัวอย่างธรรมชาติบอกว่าให้คุณลีใส่คอนแทคเลนส์ได้ 5,000 ชั่วโมงสมมติว่าคุณลีใส่วันละ10ชั่วโมงคุณลีก็จะใส่ได้500วันที่ยังใส่แล้วสบายตาอยู่หลังจากนั้นธรรมชาติจะบอกว่าหมดโปรแล้วนะหลังจากนี้ถ้าคุณใส่หลังจากนี้คุณจะเริ่มไม่สบายตาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณลีบอกงั้นพระเจ้าขอใส่วันละ4ชั่วโมงได้ไหม
1: ขยายเวลาไป
0: จะได้ใส่ไปได้พันกว่าวันวันเสาร์อาทิตย์ไม่นับ
1: ได้ไหมอ
0: าจจะใส่ไปได้เป็น10ปีโดยที่สบายตาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกคนจะแบ่งคอนแทคเลนส์เมื่อใส่เกินโควต้าจึงเป็นที่มาว่าเขาบอกว่าให้ใส่เฉพาะจำเป็นเมื่อหมดความจำเป็นให้ถอดจะได้เก็บโควต้าไว้ใส่ได้นาน
1: เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่า
0: แบบนี้สำคัญเพราะว่าคนไหนคนไหนเลยแล้วเป็นทำให้เป็นเวลาพลิกเปลือกตาบนขึ้นมาเนี่ยเวลาคุณหมอตรวจว่าเป็นบูมแมนที่ตาหรือไม่เนี่ยคุณหมอจะใช้วิธีพลิกเปลือกตาบนขึ้นมาเด้งเหมือนเล่นบีหลอก
1: เ
0: พราะมันจะเห็นลักษณะเฉพาะของการเป็นภูมิแพ้ที่ตาคือมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเป็นเหมือนกำมะหยี่ผิวกำมะหยี่เลยที่เปลือกตาบนด้านในมันเลยทำให้เวลาเขากระพริบอ่ะมันเลยไปคูดกับกระจกตาดำเขาเลยเคืองซึ่งอย่างเงี้ยพอคุณหมอเห็นนี้ปุ๊บก็จะรู้แล้วอ๋อเนี่ยเป็นบูมแม่ขึ้นตาซึ่งคนใส่คอนแทคเลนส์มานานๆทุกคนจะเป็นเม็ดแบบนี้เหมือนกันถึงได้บอกว่าอาการแพ้คอนแทคเลนส์เนี่ยเป็นแน
1: ่
0: จริงแต่ว่าใครใส่เยอะจะเป็นเร็วใครใส่น้อยจะเป็นช้า
1: หรือแม้กระทั่งบางทีไม่ได้เกี่ยวใส่คอนแทคเลนส์เกี่ยวกับสายตาเลยแต่แฟชั่น พราะเดี๋ยวนี้โอ้โหคนที่เล่นเฟชแฟชั่นแบบเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าพวกนั้นส่วนใหญ่เขาใส่ไม่ได้ใส่ประจำไง
1: ใส่แล้วก็ถอด
0: ใช่ไม่เหมือนคนใส่แค่แต่ตาอันนั้นอะใส่ทั้งวันทั้งคืนแล้วแต่บางทีงานเลิกช้าเลิกดึกง่วงหลับเผลอไปอีกไม่ยอมถอดเดี๋ยวอันนี้อันตรายเดี๋ยวติดเชื้อ
1: เหรอมันมีคอนแทคเลนส์ที่แบบว่าแช่น้ำทิ้งไว้แล้วก็แบบมาใส่มันไม่ได้
0: ไม่ได้ต้องแช่น้ำยาที่เป็นมาตรฐานนะเพราะว่ามึงมีเชื้อโรคมันไปติดอยู่ที่
1: คือเหมือนเอามาใส่ซ้ำได้
0: ใช่ใช่
1: อ๋อมันมีแบบน
0: ี้อันนี้มันมีแบบคอนแทคเลนส์ถาวรนะสมัยก่อนที่ใช้เป็นปีเหมือนแว่นน่ะ
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมแล้วส่วนใหญ่คนก็จะใส่แบบใช้แล้วทิ้งเนาะรายวันรายสัปดาห์ก็ว่ากันไป
1: เพราะว่าคือบางคนอาจจะสะดวกในการใส่คอนแทคเลนส์แล้วถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ขึ้นตาก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็หายห่วงแต่ว่าเวลาที่ใส่แว่นทีไรมันจะมีอีกโรคหนึ่งขึ้นมาค่ะคุณหม
0: อ
1: ลืมขี้ลืม
0: อยู่บนหน้าผากแล้วแหละอันนี้ตัวไหนแว่นหรือตายา
1: แว่นอยู่ไหนวะหาไปสิอยู่บนหัวเนี่ย
0: คา
1: ขึ้นไปเนี่ย
0: ตายา
1: เออใส่แว่นแล้วเป็นโรคขี้ลืมไม่เพราะว่าถ้าเกิดแบบเออใส่สายคือมันก็ดูเป็น
0: คุณนายไปหน่อย
1: เออตีกระบังปุ๊บใช่เลยแซวแซวแซวอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรมันไม่ได้เป็นโรคที่จะนำไปสู่การเป็นอันตรายกับต่อดวงตาเพียงแต่ว่า
0: โรคลำคาง
1: มันนำเออ
0: โรคลำคาง
1: แต่ถ้าเรารู้สาเหตุใช่จริงครี
0: ม
1: ถ้ารู้สาเหตุแล้วแก้ที่ต้นเหตุได้นะคะมันก็จะทำให้เราไม่ต้องมานั่งขยี้ตาให้ตาช้ำเป็นหมีแพนด้า
0: ใช่ครับ
1: ลำพังนอนน้อยเพราะดูซีรีส์ก็ยากแล้ว
0: ใช่ต้อง
1: ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจอยู่ดีนะคะเออนะวันนี้ได้ความรู้กันไปเยอะแยะมากมายก็ลองดูนะคะใครมีอาการภูมิแพ้ขึ้นตาก็ถ้าไม่โอเคหรืออะไรยังไงไปหาจักษุแพทย์เลยจบนะคะจะได้ดูแลได้อย่างถูกต้องนะคะวันนี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีค่ะขอบคุณท่านด้วยครับ
1: หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเราพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS Podcast
3: ทำไมคนที่จะเริ่มต้นออกกำลังกายหมอไม่แนะนำให้ซื้อคอร์สเทรนเนอร์เยอะๆปัญหาอะไรในทุกวันนี้ที่หมอมักเจอบ่อยๆดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาเล่าให้ฟังครับ
4: โซเชียลมีเดียตอนนี้กลุ่มใหญ่กลุ่มนึงอ่ะก็คือแนะนำการออกกำลังกายหรือทุกวันนี้คนเขาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของการออกกำลังกายค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะไปทำพิลาทิสโยคะทุกคนจะถ่ายลงโซเชียลเพื่อจะบอกว่าข้าพเจ้าอะ
1: รักสุขภา
4: พนะออกกำลังกายนะหรือมันอาจจะถ่ายรูปสวยในบางทีเหมือนเป็นการโปรโมทกีฬาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าลืมการโปรโมทสิ่งที่ควรจะทำคือการเข้าใจการเล่นกีฬาสำหรับคนที่เริ่มเล่นกีฬาใหม่ๆอย่าเพิ่งซื้อคอร์สเทรนเนอร์เยอะๆถ้าจะเล่นเวทนะเทรนเนอร์สำคัญแต่อย่าลืมนะเทรนเนอร์ไม่ใช่หมอเทรนเนอร์รู้กายวิภาคระดับหนึ่งเทรนเนอร์รักษาไม่ได้ฉะนั้นเทรนเนอร์เนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้เราไม่ต้องมารักษา 1. เราต้องดู knowledge ก่อน 2. เราก็ต้องดูว่าเขาเข้าใจร่างกายเรามากแค่ไหนแล้วถ้าเราเจ็บเขาต้องหยุดแต่ถ้าเจ็บเราไปต่ออันนี้อาจจะไม่ได้หลักประมาณเทรนเนอร์กับหมอนี่นะจริงๆไม่ต่างกันเพราะอยู่ใกล้คนไข้เพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนที่เขาคิดจะออกกำลังกายกลายเป็นคนป่วยพอเขาเริ่มที่จะเจ็บจริงๆเขาเจ็บด้วยตัวเขาเองนี่แหละให้เขารีบมาตรวจกับเราแล้วตรวจเสร็จปุ๊บเขาจะได้รู้ว่าเขาควรหรือไม่ควรออกอะไรปัญหาที่ผมเจอทุกวันนี้คือหมอหมีขอใบรองแพทย์หน่อยซีเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยหมอหมีขอใบรองแพทย์หน่อยเอ็นข้อมือขาดหรือฉีกอ่ะหมอหมีหมอนรองกระดูกปิ้นอ่ะขอใบรองแพทย์หน่อยซีจะไปยกเลิกคุณไม่ต้องพูดถึงเลยยกเลิกก็ไม่มียกเลิกก็ได้แต่คุณไม่ได้ตังค์คืนพี่ๆนะฮะที่เกษียณแล้วมีเทรนเนอร์หรือน้องๆที่วันนี้เริ่มออกกำลังกายมีเทรนเนอร์เจ็บปุ๊บบอกเทรนเนอร์ก่อนเอ้ยเจ็บปุ๊บข้ามสิ่งนั้นไปเลยแต่มันจะมีบางคนที่บอกว่าเจ็บต้องถอนครับเฮ้ยถอนนั่นนู่นก่อน30
1: อ๋อถ้าหลังนี้ไม่ได้เจ็บแล้ว
4: กล้ามเนื้อมันมีรีคัฟเวอรี่ที่ค่อนข้างเร็วแล้วมันอาจจะถอนแล้วทำไมมันกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นแต่คนที่มันแก่เนี่ยมันไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่มันฉีกแล้วมันขาดง่ายสกาก็เป็นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาเจ็บอะหยุดก่อนแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะถอนให้ดูช่วงอายุเป็นหลักถ้าอายุน้อยอะก็อาจจะพอถอนได้แล้วถอนก็ถอนแค่วันสองวันพ
1: อ
4: ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นดอมส์คือการออกกำลังกายแล้วมันมีการคั่งของเซลล์การอักเสบในกล้ามเนื้อแล้วทำให้ปวดอะบางทีการออกกำลังกายซ้ำอะมันทำให้มีการขยับแล้วมันดีขึ้น
1: อ
4: ันนี้คือรักษาดอมได้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าคนแก่ๆแล้วมันมาเจ็บแล้วมันจะเป็นดอมอยากออกกำลังกายให้เราอยู่ได้นานๆจำไว้เลย คิดเหมือนกินข้าวกินข้าวเริ่มจุกหยุดเริ่มไม่ดีหยุดเริ่มแพ้หยุดรู้สึกว่ามันไม่ถูกจริตหยุดแล้วไปกินอย่างอื่นออกกำลังกายก็เหมือนกันแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราแพ้มากหรือมันทำให้เราป่วยเช่นกินแล้วโอ้แพ้อาหารอย่างมากเลยสุดๆเลยก็ต้องไปหาหมออย่าเอาชนะสุขภาพเพราะเราไม่มีทางชนะเราจะมีแต่แพ้และแพ้และแพ้ไปเรื่อย
1: ๆ
4: เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายที่ดีคือการออกกำลังกายอย่างรู้จักตัวเอง
2: This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: เวลา20 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บรินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิทธิ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศจากนั้นทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก18ไตรพระสงฆ์ที่ถวายพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรอีกเที่ยวละ18ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ4เที่ยวจากนั้นทรงกราบพระพุทธปฏิมาเชวัตรประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหามราชฉอประยวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 9:15 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยจังหวัดนครพนมร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในงานประเพณีไหลเรือไฟ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพร้อมนำเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมทำความสะอาดเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชและริมฝั่งแม่น้ำโขงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ให้มีความสวยงามและพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ที่อำเภอแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ระมาดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดเศษขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมลำห้วยแม่ระมาดตั้งแต่หัวสะพานกาดฮ่องต้าหมู่ที่4ไปจนถึงถนนริมลำห้วยหมู่ที่2ตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น250คนดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนตุลาคม2569ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมและวันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมประชาชนสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อร่วมทำความดีและสำรองโลหิตสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีณหอประชุมพญานาครินทร์ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญภายในงานมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสุขสงบและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วง2วันที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนเกือบ 20,000 คนพร้อมนำเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
3: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยมีผู้ลงทะเบียนจากต่างประเทศเกือบ 20,000 คนสูงสุดเป็นประวัติการสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของไทยในการจัดงานระดับนานาชาติตลอด2วันที่ผ่านมาไทยได้นำเสนอแนวคิดรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจโลกทั้งแนวคิด Small AI Big Job ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการ AI นกกระซิบรวมถึงแนวคิด Trusted Connector หรือการเป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศท่ามกลางความขัดแย้งของโลก
4: ในช่วง2วันที่ผ่านมาเราสามารถเอาวาระในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกเมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง Small AI Big Job ซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการนกกระซิบไปฉายในเวทีโลกวันนี้สิ่งที่เราสะท้อนบทบาทก็คือประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่เชื่อมโยงในโลกที่มันแตกขั้ววันนี้ต่างชาติต้องการคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจและประเทศไทยเราได้เสนอบทบาทตรงนี้
3: สำหรับวันพรุ่งนี้ไทยเตรียมนำเสนอ Bangkok Blueprint แนวทางความร่วมมือด้านการเงินดิจิทัลซึ่งจัดทำร่วมกับธนาคารโลก IMF และธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อป้องกันการหลอกลวงทางการเงินบัญชีม้าและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศเนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในระดับโลกบุริมปราศสภาภาครายงาน
1: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือธนาคารโลกและ IMF จัดทำ Bangkok Blueprint คู่มือแนวทางสากล12ข้อรับมือปัญหาช่อโกงและภัยไซเบอร์พร้อมนำมาตรการของไทยเป็นกรณีศึกษาให้ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแนวทาง
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกสารดังกล่าวประกอบด้วยหลักการสำคัญ12ข้อเกิดจากการผสานประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับแนวทางปฏิบัติของไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงพร้อมจะทำเอกสารแนบรวบรวมมาตรการของแต่ละประเทศเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากการดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าความเสียหายจากการช่อโกงกว่า 67% เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้แนวทางของไทยได้รับการเผยแพร่ในเวทีสากลควบคู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME บริการทางการเงินที่เป็นธรรมและการจัดการปัญหาเงินเทานพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเปิดเผยการตรวจสอบคราบน้ำมันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพบสารกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนสูงผิดปกติเตรียมนำไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินคดี
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วไหลปะปนมากับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าหลังจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนบริเวณที่พบการกระจายตัวของคราบสีรุ้งจากพื้นที่ติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวจนถึงระยะทางประมาณ1กิโลเมตร3จุดผลการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการยืนยันมีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงซึ่งจากนี้จะร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีแผนการตรวจสอบและเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมหรือตะกอนดินเพื่อดูการกระจายปนเปื้อนมลพิษในพื้นที่โดยรอบ
7: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระ ระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
8: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ก็ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
2: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: พิมพ์เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางกัลยาณีอัศนีนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือ TTAA เปิดเผยว่าสมาคมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคัดค้านร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งเนื่องจากกังวลว่าจะเพิ่มภาระประชาชนกระทบธุรกิจนำเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินพร้อมเสนอให้ยกเว้นคนไทยจากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวและเร่งแก้ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจทัวร์ขาออกก่อนพิจารณาจัดเก็บภาษีใหม่จบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเสวชัดวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่039284543 4หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่159013635 7ชื่อบัญชีการถวายภาพพระกฐินพระราชทานกหอประจำปี2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-222-7399
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอร์

0: จุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้ง

0: เติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อ

สถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบาย

0: เสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
1: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ถ้วนมาฝาก
2: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
1: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ถ้วนของฝากจากหนองคาย
2: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
1: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ถ้วนน่ะ
2: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
3: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ถ้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ถ้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
5: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
6: Andy Francis
7: 88
8: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: น้องฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้นตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นางกัลยาณีอัศนีนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือ TTAA เปิดเผยว่าสมาคมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคัดค้านร่างกฎหมายจัดเก็บภาษีเดินทางออกนอกราชอาณาจักรทางอากาศอัตรา 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งเนื่องจากกังวลว่าจะเพิ่มภาระประชาชนกระทบธุรกิจนำเที่ยวและอุตสาหกรรมการบินพร้อมเสนอให้ยกเว้นคนไทยจากการจัดเก็บภาษีดังกล่าวและเร่งแก้ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจทัวร์ขาออกก่อนพิจารณาจัดเก็บภาษีใหม่จบข่าวธวัชชัยเหอะกระโทกผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดศรีสะเกษอ่าน
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กระทรวงกลาโหมขอพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดเสวชัดวรวิหารเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่0392845434หรือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์เลขที่1590136357ชื่อบัญชีการถวายภาพพระกฐินพระราชทานกหประจำปี2569ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร022227399
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอร์
6: รวยไม่ไหว

รักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่มูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับมูยอแม่ท้วนต้นตำรับมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็www.หมูยอไม่ท้วน.com ของฝาก

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
4: มาถึงตอนที่7นะคะของทุ่งมหาราชโดยเปรียมเองค่ะหนังสือดีที่คนไทยควรได้อ่านนะคะเป็นหนึ่งใน100เล่มค่ะที่คนไทยควรได้อ่านแล้วก็ยังเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยนะคะซึ่งหลายคนก็น่าจะจำได้หรือเปล่าคุณจิตรินเคยอ่านไหม
5: เนี่ยของปีผมไม่ได้อ่านเรื่องนี้นะครับไปอ่านอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยอ่านหรือผ่านๆตามานะครับทุ่งมหาราช
4: น่าจะเคยอ่านอาจจะอ่านจบหรืออ่านไม่จบก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในหลายหลายคนที่เรียกร้องมาว่าอยากฟังทุ่งมหาราชนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาอ่านให้ฟังแล้วค่ะถ้ายังไงก็ช่วยแชร์ออกไปให้หลายคนที่อยากฟังทุ่งมหาราชด้วยนะคะโดยเปรียมเองค่ะ
5: ครับของผมปีของผมเป็นข้างหลังภาพนะครับที่ไม่ได้อ่าน
4: อ๋ออีกเจนหนึ่งอีกรอบหนึ่งเนาะ
5: ใช่
4: แต่ไม่ว่าจะเล่มไหนนี่ส่วนใหญ่ก็มีการคัดเลือกเอามาแบบน่าอ่านทั้งนั้นเลยนะคะ
5: ครับของผมอ่านนพพรกับหม่อมกีรติ
4: ของพี่นี่จำไม่ได้รู้แต่ว่าสมัยก่อนอ่านคู่กรรมโอ้ยน้ำหูน้ำตาไหลตอนที่แบบโกเบริจะตายเนี่ยแต่ไปอ่านในห้องสมุดนะอันนี้รู้สึกครูไม่ได้สั่งนะน้ำผูน้ำตาไหลสงสารโกบุ
5: ร
4: ีมาลองมาอ่านทุ่งมหาราชกันดูบ้างนะคะว่าตกลงเนี่ยเราควรจะสงสารรื่นหรือสงสารใครและตอนนี้ก็เป็นตอนสำคัญเหมือนกันเนาะกับการอยู่แบบเผชิญหน้าระหว่างรื่นแล้วก็จำปาค่ะรื่นจะพูดอะไรกับจำปานะคะบรรยากาศมันเป็นใจมากเลยสำหรับคนที่มีอะไรซ่อนอยู่ในใจตามพี่รื่นไปดีกว่าค่ะ

0: รื่นนิ่งไปอีกนานสายตาเหม่อข้ามท้องทุ่งที่เวิ้งว้างออกไปข้างหน้าไปยังชายป่าที่เป็นทิวทึบอยู่รำไรในท่ามกลางกลุ่มหมอกและแสงจันทร์เมื่อรื่นเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นค่อนข้างเป็นปกติขึ้นเหมือนรู้สึกตัวเป็นครั้งแรกว่าเขากำลังอยู่กับใครและที่ไหน
1: ข้าไม่รู้เลยว่าข้าเปลี่ยนแปลงไปเพียงไรจนกระทั่งเดี๋ยวนี้บางทีก็จะจริงของเองจำปาข้าคิดถึงสุดใจเป็นห่วงสุดใจ
0: ในตาคู่นั้นบรีหลับอยู่หน่อยนึงแล้วจึงลืมขึ้นอีก
1: แต่ยิ่งคิดถึงเขามากเพียงใดก็ยิ่งคิดถึงเองมากขึ้นเพียงนั้น
0: ฉันแล้วฉันไปเกี่ยวอะไรด้วย

0: รื่นผุดลุกขึ้นนั่งตัวตรงก่อนที่จะหันไปหาหล่อนอย่างดุดัน
1: เกี่ยวอะไรด้วยนะเองนะเกี่ยวมาตลอดจำปาข้าคิดถึงเองเหมือนคนบ้าข้าพูดถึงเองอยู่ในหัวใจเหมือนคนเมาที่ไม่มีเวลาสางแม้กระทั่งเวลาหลับหรือเวลาฝันข้าก็พร่ำข้าก็พูดตั้งแต่รู้จักสุดใจเขาวันนั้นว่าเองร้องไห้ร้องทำไมจำปาเมื่อข้าบอกว่าอยากจะให้ได้กับทิดเรืองมันนะฮะ
0: ฉัน
1: ไม่ใช่เพราะเองยังคิดถึงไอ้โปร่งหรือเกลียดชังทิดเรืองเอ้ยเรื่องเพียงเท่านั้นคงไม่ถึงกับทำให้เองร้องไห้ร้องทำไมฮะ
0: แล้วทำไมพี่ลินจะต้องถามด้วยเล่า
1: ก็เพราะข้าต้องการความแน่ใจข้าอยากจะได้ฟังจากปากเองว่าลืมข้าไม่ได
0: ้พี่รื่นจำปาพูดได้เท่านั้นอาการสะอื้นก็กลบวาจาใดๆต่อไปสิ้นรื่นผวาเข้าไปหาหล่อน
1: จำปาร
0: วบร่างซึ่งสั่นบระลิกเพราะความรู้สึกมากกว่าอากาศหนาวเหน็บเข้ามาไว้ในอ้อมแขน
1: เองเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอาจารย์บอกไว้ว่าชีวิตข้าจะต้องผ่านถึงจะหักห้ามใจสักเพียงไรก็หนีไม่พ้น
0: รื่นก้มลงจูบจำปาที่หน้าที่ในตาที่ไหล่และทรวงอกแขนทั้งสองของหล่อนตกอยู่ข้างกายปราศจากเรี่ยวแรงใดๆที่จะยกขึ้นที่จะออกปากที่จะแสดงกิริยาตอบรับหรือปฏิเสธเสียงของรื่นยังคงพึมพำต่อไป
1: ข้าอาจจะรักสุดใจจำปารักอย่างที่ไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนในชีวิตของข้ารู้สึกว่ายอมตายเสียดีกว่าที่จะทำอะไรให้เขากระทบกระเทือนใจแต่ข้าอยากได้เองอยากได้ตั้งแต่เจอหน้ากันที่วงแม่สีบ้านผู้ใหญ่พูนคืนนั้นแล้วอยากได้ตลอดมา
0: อากาศที่เย็นเยือกหมอกที่เริ่มลงจัดสัมผัสร่างอันเปล่าเปลือยของจำปาเมื่อรู้สึกว่าเสื้อห้าตะเข็บตัวนั้นถูกกระชากออกไปแต่ดินฟ้าอากาศมีความหมายอะไรความระคายของฟางแห้งหยุ่นแต่หยาดมีความหมายอะไรเมื่อหัวใจของรื่นเต้นตอบหัวใจของหล่อนอย่างไม่เป็นจังหวะจะโขดมันมีความหมายอะไรเมื่อมืออันใหญ่หยาบและกระด้างของเขาปลายเปะปะไปทั่วร่างสวมอกที่กว้างและอุ่นบังทั้งหมอกทั้งน้ำค้างและท้องฟ้าจนลับหายไปจากสายตาและความรู้สึกสมปริดีอันมืดมิดข้างกองฟางอันกรุ่นไปด้วยกลิ่นแห้งๆระคนกับกลิ่นไอดินที่แตกระแหงใหม่สดสะอาดและบริสุทธิ์เหมือนวิญญาณของเจ้าแม่โพศพท่ามกลางท้องนาที่อ้างว้างเกลื่อนไปด้วยกองฟางฟอนข้าวและต่อสั่งแสงไฟปรากฏปริปรีอยู่ตามปางข้างหน้าข้างขวาและข้างซ้ายดอกทองกวาวสีแดงเมื่อตอนเย็นมองไม่เห็นอีกต่อไปเพราะว่าถูกกลืนอยู่ในความมืดของราตรีของกลุ่มหมอกสีเทาที่ปกปิดหมู่ดาวและท้องฟ้าสีครามเบื้องบน ร่างของจำปาไหวสะท้านและสลัวสั่นระลึกแล้วก็แน่นิ่งไม่ไหวติงไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวแต่ไอตัวยังอบอุ่นทั่วสันละผากยังละมุนมือและเต็มไปด้วยความรู้สึก
1: ข้าต้องการเองเสมอจำปาอยากได้เองตลอดมาแต่ข้ารักสุดใจข้าจะรักเขา

0: อีก7 วันต่อมาสุดใจก็คลอดลูกเป็นชายภายหลังที่เจ็บท้องอยู่เกือบค่อนคืนความตื่นเต้นของรื่นที่มีต่อทารกคนนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ในทันใดที่ได้ยินเสียงแว้วแรกออกมาจากห้องที่หมอตำแยป้าแคล้วและจำปาซึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนแต่หัวค่ำกำลังช่วยกันทำธุระเท่านั้นรื่นก็ผุดลุกขึ้นจากระเบียงเรือนข้างหน้าหายงัวเงียจากการนอนอันเต็มไปด้วยความเหนื่อยอ่อนมาจากงานกลางวันปราดถึงประตูทันทีมือสั่นขาสั่นริมฝีปากสั่น
1: เป็น ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะ
0: ประโยคแรกที่รื่นถามจำปาหันมาสีหน้าหลอนแดงกำเพราะความตื่นเต้นเช่นเดียวกันผู้ชายหล่อนบอกโบกมือให้เขากลับออกไปแต่ไม่มีอะไรที่จะมาห้ามความตื่นเต้นยินดีของรื่นขณะนั้นไว้ได้เขาก้าวเข้าไปช้าๆมองดูหน้าซึ่งยังชุ่มไปด้วยเหงื่อของภรรยาและทารกที่กำลังแผ่เสียงจ้าอยู่ในมือของหมอตำแยจากร่างอันสูงของรื่นงงงันจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรและจะทำอะไรต่อไปออกไปก่อนไอ้ทิศออกไปก่อนน่าเกลียดป้าแคล้วเอียวหน้าหันมาดุอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับสุดใจได้อยู่ใฝ่อาบน้ำชำระล้างทารกเสร็จสิ้นแล้วเขาจึงได้รับอนุญาตให้เข้าไปหาลูกและเมียแต่ลำพังได้สุดใจลืมตาขึ้นช้าๆมองดูหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความร้อนรนของรื่นแล้วก็ชำเลืองไปยังทารกผู้กำลังหลับสนิทอยู่ในกระด้งข้างๆยิ้มน้อยๆปรากฏขึ้นที่เหนือริมฝีปากซึ่งยังซีดของหล่อนผู้ชายอย่างที่พี่รื่นอยากได้หล่อนกระซิบในขณะที่รื่นรู้สึกคอหอยตีบตันไปเพราะความตื่นเต้นยินดีจนพูดไม่ออกอยู่เป็นนานได้แต่ก้มลงพิจารณาดูทารกนั้นอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวก็เงยหน้าขึ้นพิจารณาดูหน้าภรรยายิ้มอย่างเด็กๆแล้วก็ถอนใจ
1: ไม่เห็นเหมือนใครแม่อ้วนจ้ำม่ำหน้าแดงหลับตาปี๋เหมือนลูกหมาเห็นจะเหมือนข้านะเมื่อยังกระเปียกเท่านั้น
0: เขาก้มลงพิจารณาดูหน้าทารกน้อยอีก
1: แม่เหมือนข้าจริงๆนั่นแหละอ่ะลูกผู้หญิงคนต่อไปก็คงจะเหมือนเอง
0: สุดใจมิได้กล่าวตอบแต่อย่างใดนอกจากเอื้อมมือค้างที่อยู่ใกล้ไปวางไว้เนื้อมืออันใหญ่ของเขา
1: ลูกของเราร
0: ื่นยังคงพึมพำต่อไปเอ็นกายลงข้างที่นอนภรรยาศีรษะหนุนแขนหงายหน้าขึ้นมองดูอกไก่ซึ่งสว่างวอมแวมอยู่ด้วยแสงไฟจากเตาข้างล่าง
1: ลูกผู้ชายข้าปรารถนาสิ่งไรดูมันสำเร็จทั้งนั้นมันจะต้องโตขึ้นเหมือนข้าเป็นทายาทรับช่วงงานใดๆที่ข้าเหลือค้างไว้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุผลสำเร็จ

0: สุดใจฟังรื่นพรรณนาถึงโครงการและความฝันในอนาคตต่อไปทำนองเดียวกับที่เคยฟังเขาที่เหนือขอนไม้ชายหาดหน้าท่าขณะที่แรกพบและก่อนจะจากกันไปในคืนสุดท้ายจนกระทั่งเสียงของรื่นแผ่วลงและเงียบหายกลายเป็นเสียงกรนเพราะความอ่อนเพลียในลักษณะและภาวะเช่นนั้นเองที่จำปาซึ่งตื่นขึ้นมาในตอนดึกเพราะเสียงเด็กร้องโผล่หน้าเข้าไปในห้องและแลเห็นเย็นหรือยังกะอะไรดีหล่อนพึมพำภายหลังที่หยอดน้ำให้ทารกแล้วก็หันไปสนไฟในเตาที่จวนจะดับมอดให้คุกขึ้นอีกส่วนสุดใจซึ่งนอนหลับหลับตื่นตื่นลืมตาขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่แม่เพื่อนสาวก้าวเข้าไปในห้องนั้นช่วยเอาผ้านวมของข้าอีกผืนห่มให้พี่รื่นทีเถิดจำปาสุดใจกระซิบเบาๆเหมือนกลัวรื่นจะตื่นขณะนั้นศีรษะของรื่นตกจากแขนที่หนุนเปลี่ยนมาเป็นกอดอกและคู่เข่างอก่อเหมือนกุ้งเพราะความหนาวของอากาศคืนนั้นแต่ทันทีที่จำปาได้คลี่ผนวมออกคลุมให้เขาก็ถอนใจหนังตาอันหนักลืมขึ้นปรืออยู่หน่อยนึงจึงยิ้มออกมาได้อย่างเคลิ้มเคลิ้ม
1: หาอยากได้เองมานานแล้วต้องการเองนักหนาแต่ว่าข้ารักสุดใจ
0: แล้วในตาคู่นั้นก็รีปิดกลับหลับต่อไปใหม่สุดใจแววได้ยินหล่อนหันหน้าจากทารกกลับมาถามพี่รื่นเขาว่าอะไรจำปาก็เขารักเองจำปาหัวเราะเบาๆหน้าเผือดลงไปถนัดต่อมาก็แดงก่ำไปตลอดใบหูหลับแล้วยังอุตส่าห์ละเมออีกแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเห็นพี่รื่นละเมอเลยแหมไหนจะเหนื่อยมาทั้งวันไหนจะดีใจที่ได้ลูกไหนจะเป็นห่วงเองเล่าจำปาหันกลับไปที่เตาไฟเกลี่ยฐานที่คุโชนให้เสมอเปลวไฟที่สว่างโพรงอยู่ก็วูบสลัวลงนอนเสียเถอะสุดใจคืนนี้ข้าจะเฝ้าไฟให้เอง
2: ภายหลังที่ทุกคนหลับแล้วจำปาก็ยังคงนั่งอยู่ที่นั่นหันหลังให้สามพ่อแม่ลูกฟังเสียงกรนของรื่นซึ่งหล่อนจำได้จนขึ้นใจเสียงถอนใจเบาๆของแม่เพื่อนสาวและเสียงซึ่งมาจากทารกหล่อนรู้ดีว่าชีวิตของหล่อนจะไม่อยู่ในสภาพเดิมอีกต่อไปหล่อนรู้ด้วยว่ารื่นหมายความตามนั้นเมื่อเขาบอกว่าเขาต้องการหล่อนแต่ขณะเดียวกันเขารักสุดใจเปล่าหล่อนไม่ได้โศกเศร้าเสียใจหรือขมขื่นต่อความจริงข้อนี้หล่อนไม่ได้ปรารถนาถึงกับว่าจะครอบงำความรักของเขาไว้โดยสิ้นเชิงอย่างมากที่หล่อนต้องการก็เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดในหัวใจของเขาขอให้พอมีที่สำหรับหล่อนจะได้อยู่ร่วมด้วยความสุขอย่างเดียวที่หล่อนต้องการก็เพียงแต่ให้ได้อยู่ใกล้ๆเขาชีวิตที่ว้าเหวว่างเปล่าและเลื่อนลอยของหล่อนกลับอบอุ่นเต็มและมีความหมายขึ้นนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมาเมื่อรู้สึกอย่างน้อยที่สุดชีวิตหล่อนก็ยังมีค่าแก่ใครคนหนึ่งในโลกนี้ซึ่งไม่ใช่เทพบุตรในความฝันหรือเท้าพระยามหากษัตริย์ในเรื่องจักรวงศ์หากชายชะกันผู้มีความใกล้ชิดของเขาทรงความรู้สึกซึ่งตื่นเต้นเร่งเร้าไปทั่วสารพางและความสัมพันธ์ระหว่างหล่อนกับเขา เหมือนชุบชีวิตขึ้นมาใหม่เต็มไปด้วยความปลุกปลอบใจความสุขความรักและความหวัง
0: ฉันจะเป็นของเขาตลอดไปตราบใดที่เขายังอยากได้ฉัน
2: หล่อนซบศีรษะลงกับหัวเข่าครุ่นคิดอยู่ด้วยดวงหน้าอันร้อนเผาในความมืด

0: เมื่อฤดูหนาวผ่านไปและงานเก็บใบยาที่ไร่เกาะค่อยบรรเทาเบาบางลงรื่นก็เตรียมเสบียงลงเรือเพื่อขึ้นไปตรวจดูไม้ซึ่งซื้อและตกไว้ตั้งแต่ลานดอกไม้ขึ้นไปจนถึงคลองเมืองกับเรืองและแววสุดใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อได้ทราบข่าวนี้ในชีวิตของหล่อนเกือบไม่เคยก้าวออกจากบ้านไปไหนอย่างไกลก็แค่ในเมืองและหนองปิงบนฝั่งตะวันออกวังยางและปากคลองสวนหมากเหนือบนฝั่งตะวันตกแม่น้ำปิงและตำบลอื่นๆบนสองฝั่งของมันไกลจากนั้นออกไปเปรียบเหมือนอยู่คนละโลกเพราะฉะนั้นในทันทีที่เรือชะล่ากาบแบนซื้อใหม่ลำนั้นลงมาจากขาดงานเตรียมเสบียงเริ่มต้นหล่อนก็แสดงความปรารถนาทันทีว่าจะขอไปด้วย
1: เองอยู่บ้านเธอสุดใจเฮ้ยไอ้หนูยังอ่อนอยู่สำหรับการเดินทางนอกจากนั้นนะยังจะได้ช่วยป้ากับจำปาหั่นและตากยาตั้งด้วย
0: ไอ้หนูน่ะแข็งแรงพอที่จะเดินทางใบยาสำหรับจะหั่นกระตากก็นิดเดียวไม่พอมือป้ากับจำปาเคารพ
1: ถ้างั้นข้าก็คิดว่าเองอยู่บ้านดีกว่านะ
0: เพราะอะไรพี่รื่น
1: เองยังไม่เคยเดินทางไกลๆใจเองยังไม่รู้ว่าการกินการนอนในเรือมันตรากตรำเพียงไรสำหรับคนที่ไม่เคยเองหรือลูกไปเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าจะลำบาก
0: งั้นฉันยิ่งควรจะได้ไปด้วยนะจะได้ไปเป็นธุระดูแลในเรื่องข้าวปลาอาหารระหว่างพวกที่ไปทำงานพูดทำไมกันล่ะถึงความลำบากตรากตรำเมื่อฉันกับไอ้หนูเป็นคนเกิดบ้านนี้ด้วยกันทั้งคู่ใครจะมีชีวิตอยู่ที่ปากคลองได้เขาถือว่าล้วนแต่คนกระดูกแข็งเตียนตายทั้งนั้นแหละหล่อนเดินเข้าไปหารื่นยกมือขึ้นโอบกอดบั้นเอวไว้ก่อนที่จะพูดต่อไปอีกว่านอกจากนี้นะพี่รื่นอย่าลืมที่สัญญาฉันไว้แต่แรกว่าเราจะช่วยกันสร้างปากคลองให้เป็นที่น่าอยู่มีความสุขความสบายด้วยกันถ้าพี่รื่นจะให้ฉันมีส่วนร่วมด้วยฉันจะได้เริ่มตอนต้น
1: นั่นเป็นครั้งแรกที่ความประสงค์ของหล่อนกับเขาขัดแย้งกันในครั้งหนึ่งเมื่อสุดใจอยู่ในอารมณ์นั้นถึงป้าแคล้วเองก็ไม่สามารถจะตัดสินอะไรได้นอกจากถอนใจเมื่อรู้เรื่องเข้าจากหลานเขย
0: อย่าไปขัดใจมันเลยไอ้ทิศป่วยกาดมันมีเลือดพ่อเลือดแม่มันข้าเองก็ห้ามไม่ได้หรอกนั่งใจพูดถูกใครจะอยู่ปากคลองได้มันต้องคนเดนตายและนอกจากนี้นะวิสัยผัวเมียน่ะการร่วมหัวร่วมท้ายร่วมทุกข์ร่วมสุขมันเป็นของธรรมดาเหลือเกินถ้าข้าเป็นนางใจข้าก็คงจะไปกับเองให้มันไปเถอะไม่ต้องเป็นห่วงไอ้เรื่องผักเรื่องใบยาข้ากับอีจำปาจัดการได้ถมเถไปรื่นฟังป้าแคล้วก็สายหน้าอย่างอ่อนใจ
1: มันไม่ใช่เรื่องความลำบากตรากตรำกับโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นนะป้าโจรผู้ร้ายปล้นกันไม่เว้นแต่ละเดือนเมื่อวานซืนเองนะคนมาจากท่าไม้แดงโดนเข้าที่เกาะพิมูลหมดตัวเลยบาดเจ็บไปทั้งผัวทั้งเมียใครจะรู้ว่าเราจะไม่โดนกับเขาบ้าง
0: งั้นก็เอาปืน12นัดของพ่อสุดใจไปสิมันยิงไอ้โจรตายมาหลายคนแล้วนอกไปจากนั้นนะตามแต่บุญวาสนาเคราะห์หามยามร้ายก็ตายไม่ถึงที่ก็อยู่พวกข้ามีชีวิตอยู่มาอย่างนี้ทั้งนั้นจะไปกลัวอะไร ม่เท่าแคล้วนะในขณะที่สีหน้าไม่ได้เปลี่ยนจนนิดเดียวส่วนรื่นพอฟังแม่เท่าแคล้วในตาของเขาก็กร้าวขึ้นมาทันทีขณะที่มองสบตาแม่เท่า
1: ฉันกลัวสำหรับลูกกระสุดใจฉันเองเป็นคนมีชีวิตกับเขาเมื่อไหร่แล้ว

0: แม่ปิงในหน้าแล้งแห้งและขอดลงทุกวันจนกระทั่งบางตอนต้องใช้คราดสองฟากร่องน้ำเต็มไปด้วยหาดทั้งสูงและต่ำทั้งที่เป็นป่าพงและทรายขาวสะอาดอากาศภายในประทุนเรือชะล่ากับแป้นลำนั้นพะพาวไปด้วยเปลวแดดในเวลากลางวันเย็นเยียบเพราะน้ำค้างในตอนดึกบางคืนจนกระทั่งต้องลุกขึ้นก่อไฟผิงถึงกระนั้นสองแม่ลูกก็เป็นสุขสบายดีตลอดการเดินทางตั้งแต่คลองสวนหมากจนถึงลานดอกไม้และคลองเมืองรื่นใช้เวลาเพียง5วันสำหรับการตรวจไม้กว้าวและกระยาเลยซึ่งคนตัดลากมาวางไว้ริมตลิ่งตามที่ตกลงกัน50ต้นจากลานดอกไม้30ต้นจากคลองเมือง20ต้นจากเกาะสีเสียดเป็นจำนวนเพียงพอสำหรับจะผูกและล่องได้แพหนึ่งในฤดูน้ำต่อมารื่นบอกกับสุดใจด้วยความยินดี
1: ถั่วทั้งแพเราน่าจะได้กว้าวขนาด10กรัม30ต้นนะนอกนั้นล้วนตะแบกขนาด12กรัมขึ้นไปไม่มีภูไม่มีโพรงตรงและค้างปีทั้งนั้นเราจะว่าหวายและคานเขาไว้จากที่นี่ให้เสร็จส่วนพรวนตีเอาที่บ้านทับพระองค์หรือเข็มก็เหมือนกัน
0: ความกว้างขวางของรื่นระหว่างเวลาที่ค้าขายขึ้นล่องอยู่ในแม่น้ำนั้นช่วยให้กิจการของเขาเป็นไปโดยสะดวกการตกลงแทบทุกรายไม่มีสัญญาใดๆผูกมัดนอกจากวาจาที่ให้ไว้ต่อกันและบัญชีสำหรับกันความหลงลืมความไว้เนื้อเชื่อใจที่ชาวบ้านเหล่านั้นมีอยู่ต่อเขาก็เป็นเรื่องที่น่าปลาบปลื้มจนกระทั่งบางครั้งแม้สุดใจเองก็อัศจรรย์อะไรกันนะที่ทำให้เขาเชื่อถือพี่รื่นได้ง่ายๆอย่างไรไม้ผู้ใหญ่เรินเงินขาดเกือบ5ช่างแกยังยอมให้ค้างไว้ชำระเมื่อขายไม้ได้แล้วไม่มีสัญญาไม่มีของเป็นประกันอะไรสักอย่างเดียว
1: เปล่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เองคิดหรอกมันมาจากเรามิตรจิตก่อนเขาก็มิตรใจตอบครั้งหนึ่งผู้ใหญ่เริงเชื่อของข้าไว้เกือบ2ปีโดยไม่มีหลักฐานพยานอะไรเลยไม่มีการทวงการถามจนนิดเดียวกระทั่งปีหนึ่งแกรวยน้ำมันยางก็เอามาใช้คืนเองการติดต่อการค้าขายของข้ากับพวกลูกค้าแบบเนี้ยมากินเวลาเป็นปีๆและใช้ได้สำหรับคนทางเหนือเท่านั้นนะข้าเนี่ยเคยลองทางใต้เหมือนกันตั้งแต่ขานุเป็นต้นไปถึงปากน้ำโพแต่รายไหนรายนั้นศูนย์ทุกทีนิสัยใจคอของคนเราแต่ละส่วนแต่ละภาคไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกับทางนี้และเหนือขึ้นไปซึ่งคนเราอยู่กันได้ด้วยใจ
0: เมื่อเสร็จการตีตราไม้ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงกรรมสิทธิ์รื่นก็ล่องลงใต้จากคลองเมืองโดยที่ไม่ได้เร่งร้อนอะไรเขาแวะเยี่ยมใครต่อใครที่เคยคุ้นกันมาก่อนจอดเรือพักผ่อนเมื่ออยากจะพักออกเรือเมื่ออยากจะออกจนกระทั่งถึงหัวบ้านลานดอกไม้ใกล้เวลาโพลเพลวันหนึ่งจึงเทียบเรือเข้าข้างชายหาดฝั่งตะวันตกเพื่อหุงหาอาหารกินก่อนที่จะเลยไปพักนอนที่หน้าหมู่บ้านแต่ก่อไฟยังไม่ทันตั้งหม้อเสียงปืนก็ดังมานัดหนึ่งจากตะวันออกสุดใจลุกจากหน้าเต่าวิ่งกลับมาที่ท้ายเรือทันทีเสียงปืนอะไรกันอ่ะพี่รื่น
1: ยังไม่รู้สิ
0: สามีวางเบาะลูกซ ึ่งกำลังกล่อมให้หลับก้าวขึ้นไปบนชายหาดทั้งแววและเรืองวิ่งมารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันขณะนั้นเพิ่งจะเข้าใต้เข้าไฟและในระยะเกือบ3เส้นซึ่งเป็นความกว้างของแม่น้ำตอนนั้นสายตาของทุกคนที่เพ่งไปยังฝั่งตรงกันข้ามไม่สามารถจะมองเห็นอะไรได้เลยนอกจากทิวไม้อันมืดทะมึนอยู่บนตะลิ่งและทิวหาดทรายที่ขาวพร่าต่ำลงมาจนกระทั่งปรากฏประกายแวบขึ้นที่ชายตะลิ่งพร้อมด้วยเสียงปืนอีกนัดสายตาซึ่งค่อยชินกับความสลัวของรื่นจึงแลเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของเรือแม่ปะขนาดใหญ่ลำหนึ่งจอดเทียบอยู่ที่ท้ายเกาะใต้ท้องคุ้งของฝั่งนั้นต่ำกว่าระดับที่เรือของเขาจอดลงไปราวเส้นเศษ
1: ถ้ามันจะเกิดเหตุแน
0: ่รื่นพึมพำแขนข้างหนึ่งโอบไว้รอบไหล่สุดใจ
1: ไอ้ปกปล้นคงเล่นงานเรือเหนือลำไหนเข้าแล้วบ้าแท้ๆไม่มีอาวุธกันเลยหรือนั่นน่ะเงียบเป็นเป่าสากเดี๋ยวก็เสร็จ
0: เสียงปืนดังขึ้นอีกสองนัดจากประกายวาบซึ่งชัดเจนขึ้นทุกขณะที่อากาศเริ่มมืดสนิทแสดงว่าพวกปล้นบนฝั่งกำลังเคลื่อนใกล้เหยื่อของมันเข้าไปกริยาของรื่นกระสับกระส่ายขึ้นเป็นลำดับ
1: อุ้มลูกขึ้นมาสุดใจแล้วก็คอยอยู่ที่นี่นะ
0: พี่รื่นพี่รื่นจะไปไหน
1: ไปช่วยพวกนั้นนะสิทนดูอยู่ได้อย่างไรไหวพวกบ้านั่นควรจะต่อสู้หรือไม่ก็ถอนหลักปล่อยเรือลอยตามแม่น้ำไปทำไมจอดนิ่งอยู่อย่างนั้นนะ
0: รื่นพูดยังไม่ทันจะขาดคำประกายแวบพร้อมด้วยเสียงปืนก็ปรากฏขึ้นจากเรือแม่ปะเป็นครั้งแรกการยิงตอบครั้งนั้นเท่ากับเป็นสัญญาณที่พวกปล้นคอยอยู่เพราะสิ้นเสียงปืนจากเจ้าของเรือไม่ช้าไม่นานการระดมตอบก็เป็นไปอย่างหนาแน่นทั้งจากชายหาดจากตะลิ่งและท้ายเกาะเป็นประทัดแตกรื่นกระตุ้นหล่อนให้ลงไปที่ท้ายเรือ
1: เร็วเข้าสุดใจอุ้มลูกกันมา
0: แต่หญิงสาวได้ตะกอดเบาะลูกไว้ไม่ยอมลุกจากที่พี่รื่นจะตายปืนกระบอกเดียวจะไปสู้อะไรมันไหว
1: อย่าตกใจไปหน่อยเลยสุดใจข้าไม่ใช่คนที่จะตายได้ง่ายๆนะเอาไปเถอะอุ้มลูกขึ้นไปบนหาดคอยอยู่ที่นี่ประเดี๋ยวก่อน
0: ฉันไม่ไปพี่รื่นไปไหนฉันกับลูกจะไปด้วยตายก็ให้มันตายสุดใจเกาะเบาะลูกแน่นขึ้นเงียบกันไปครู่ใหญ่ๆในขณะนั้นการยิงโต้ตอบระหว่างเจ้าของเรือกับพวกปล้นบนฝั่งตรงข้ามเป็นไปอย่างไม่ได้ลดละจนกระทั่งอึดใจต่อมาเสียงปืนจากเรือจึงค่อยๆห่างลง
1: ตามใจพาลูกไปอยู่ในใต้ถุนเรือนะหมอบลงหลังกระบุงข้าวสารนั่นอย่าออกมาหรือว่าโง่หัวขึ้นมาเป็นอันขาดจนกว่าเขาจะบอก
0: ในขณะที่เรืองและแววเบนหัวเรือออกจากท้ายหาดอากาศเหนือพื้นน้ำกำลังมืดสนิทนอกจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกซึ่งเริ่มสว่างรางสลัวขึ้นเป็นลำดับด้วยแสงพระจันทร์ต้นแรมรื่นรู้ตัวว่าโอกาสที่ดีที่สุดของเขาอยู่ที่หัวต่อระหว่างความมืดกับสว่างนั้นเขาคัดท้ายบ่ายหัวเรือตัดร่องน้ำแล้วก็พุ่งตรงไปที่จุดหมายซึ่งปรากฏอยู่เหนือชายหาดร้องบอกเรืองและแววด้วยเสียงแผ่วเกือบเป็นกระซิบอยู่เป็นระยะ
1: นอนลงถอยตรงไปอย่าให้มีเสียงนะอย่าให้เรือขวางลำ
0: วินเชสเตอร์44กระบอกนั้นเย็นเฉียบอยู่ในมือของรื่นข ขณะที่มือซ้ายถือหางเสือประคองเรือกระดิบกระดิบไปเหมือนหางปลากระโห้สายตาทั้งคู่จ้องอยู่แต่เนินหาดทรายข้างหน้าจากระยะ309เข้าไปจนถึง250และ200ตามลำดับประกายไฟยังแวบวาบเสียงปืนยังดังสนั่นจากป่าตะไคร้น้ำเหนือเนินทรายตอนนั้นรื่นชักหางเสือเหยียบราบไว้กับเรือยกปืนขึ้นประทับบ่าทันทีเมื่อระยะเหลืออยู่ไม่ถึง159แต่แม้กระนั้นเขาก็จะยังไม่ยิงจนกว่าจะแน่ใจกระทั่งท่ามกลางเสียงสนั่นวันไหวนั้นกระสุนนัดหนึ่งแหวกอากาศข้ามเรือไปตกลงข้างหลังน้ำแตกกระจายและในพริบตาต่อมาเขาก็ลงมือหมายกอตะไคร่น้ำที่ลายเห็นดำตะคุ่มอยู่เหนือเนินทรายและเบื้องหลังประกายไฟที่แวบวาบออกมา
1: หยุดท้ออย่าเงยหน้าอย่าโง่หัวอย่าให้เรือไหว
0: เขาร้องบอกเรืองและแววเบาๆก่อนที่กระสุนนัดแรกจะลั่นออกไป
1: มีแอคชั่นเข้ามาจนได้นะครับต้นเรื่องเป็นเลิฟซีนจบลงด้วยแอคชั่นครับโอ้ครบรถเหลือเกิน
0: อ่ะใช่คือต้องบอกว่าทุ่งมหาราชนี่ครบรถจริงๆเลยนะคะแล้วบางทีเราก็คาดเดาไม่ถูกโอ้โหนี่ฉากบู๊เริ่มมาแล้วนะคะสามีภรรยาก็ตั้งใจว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันใช่ไหมอย่างที
1: ่
0: ป้าแคล้วบอกอย่างที่สุดใจบอกจะมาห้ามอะไรกันตายเป็นตายสิน่านี่
1: อยู่ด้วยกันไปเลยแหมแล้วใจเด็ดจริงๆนะครับคือเพิ่งพูดหยอกๆว่าเนี่ยช่วงนี้โจรปล้นบ่อยเอ้าแล้วเจอจริงๆด้วยแต่ว่าไม่ได้ปล้นเรือตัวเองนะครับไปปล้นเรือใกล้ๆก็เลยแหม
0: อยู่ร่วมเหตุการณ์ทิดรื่นก็ทนไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่คือตอนที่7นะคะของทุ่งมหาราชโดยเปรียมเองค่ะเราก็มาฟังเรื่องดีๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซของครูมาลัยชูพินิจนะคะฉลองครบรอบชาตการ120ปีของครูมาลัยชูพินิจกันนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะ
1: ติดตามเรื่องราวดีๆของครูมาลัยชูพินิจหลายๆเรื่องเลยนะครับได้ที่ห้องสมุดหลังใหม่เว็บไซต์และ YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับ
0: ตอนต่อไปก็คงจะยิ่งเข้มข้นดราม่าตื่นเต้นโอ้ก็น่าจะครบรถมีความรุนแรงมากขึ้นตื่นเต้นมากขึ้นนะคะก็อย่าพลาดนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่และทุ่งมหาราชค่ะ
1: สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณี

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายแพทย์ทิติสว่างธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่ากรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชหรือทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาบึกตายจำนวนมากในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและปัญหาไก่ตายกับน้ำเสียในอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราผลตรวจเบื้องต้นพบว่าน้ำมีค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำเพียง 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปลาขาดออกซิเจนเฉียบพลันขณะที่ค่า pH และสารบางชนิดยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งนี้ต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันสาเหตุที่ชัดเจนส่วนซากปลาเจ้าหน้าที่นำไปฝังกลบและโรยปูนขาวฆ่าเชื้อแล้วจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 6:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยออินแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จยอสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบร่ำโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงยอสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053

0: y'all talking about? Hip-hop and R&B. Now I'm in. Right now.
1: สถานีวิทยุสนุกไม่ยั้ง
2: พิมพ์เลย
1: 88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
3: Andy Francis 88
4: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท่วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอเมท่วนต้นตำรับหมูยอเมท่วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท่วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท่วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท่วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท่วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท่วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
3: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11แรงทุกครั้ง

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ CDA พร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ทุ่ง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องมี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
3: รวยไม่ไหวจ้ะ

0: เติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talked about? Hip-hop and R&B That's all I want me
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

มาและลึกถึงฝูงคนก็มารักครูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเพื่อนช้างรักงามปลารักงามเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลา

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระไสยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะแล้วเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอไม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอไม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอไม่ท้วนครับ

0: nga hong en no du nga be ma ya le ji du nga
1: ma ya le man nga ani cha te cho mye nga du nga ha lang nga su su nga
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
3: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
4: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
3: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกท่า

0: ใจดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ทวนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ทวนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ทวนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What's y'all talking about?

0: ามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988
2: วันแรกขอให้เป็นไปด้วยดีเด้อสาธุ
3: สู้ๆเด้อ

ผลิตก็ได้นะอยู่กับน้องไม่ต้องเก่งก็ได้

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายยอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็คงจะมาพบกันในเรื่องของพระมหาชนกต่อไปสำหรับเรื่องที่แล้วที่มาค้างมาจากวันก่อนก็ได้แก่ที่พระมหาชนกไปพบเด็กสาวซึ่งเธอกำลังทำงานอยู่มีกำไลมือสองข้างแต่ว่าข้างหนึ่งเสียงดังกริกๆอีกข้างหนึ่งไม่ดังเมื่อท่านถามเด็กหญิงนั้นเด็กหญิงนั้นก็ทูลว่าข้าแต่ท่านนักบวชกำไลมือที่ได้ยินเสียงนั้นก็เพราะว่ามันกระทบกันคือมันมีสองอันแต่ส่วนอีกข้างหนึ่งที่ไม่มีเสียงนั้นเพราะว่ามันมีอันเดียวเหมือนกับคนนั่นแหละเจ้าค่ะถ้าอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปก็จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันถ้าอยู่คนเดียวมันก็สงบเพราะไม่รู้ว่าจะไปกระทบกับใครดังนี้แหละเจ้าค่ะพระมหาชนกได้สดับธรรมของเด็กหญิงนั้นก็เพื่อจะให้เกิดคติแก่พระนางศรีวรีพระองค์จึงได้ทรงมีพระดำรัสตรัสว่าดูก่อนพระนางเธอได้ยินเสียงคำเด็กนั้นหรือเปล่าเด็กหญิงคนนี้เป็นแต่เพียงเด็กสาวชาวบ้านธรรมดายังพูดให้เราได้คิดคล้ายกับว่าเธอจะติเตียนเราที่เห็นว่าเราเป็นนักบวชแล้วก็มีผู้คนมากมายติดตามเรามาซึ่งสิ่งนี้มันผิดวิสัยของนักบวชที่ดีตามธรรมดานะถ้าอยู่แต่คนเดียวมันจะมีแต่ความสงบแต่ว่านักบวชคนนี้กลับมีเธอซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็มีผู้หญิงอีกตั้ง700คนซึ่งเป็นบริวารแล้วก็มีคนอีกมากมายติดตามมานี่ที่ดูแล้วมันก็ไม่น่าจะดีไม่มีอะไรจะดีขึ้นมาเลยไม่ใช่วิสัยของนักบวชแท้พระองค์ได้ทรงตรัสต่อไปว่าต่อที่นี้ไปเธอจงอย่าเรียกเราว่าสามีเวลานี้ฉันบวชแล้วคนที่บวชเนี่ยเขาไม่มีเมียนักบวชที่มีเมียนี่ไม่ใช่นักบวชเป็นชาวบ้านชาวเมืองคือเป็นฆราวาสเป็นผู้ครองเรือนสำหรับนักบวชไม่มีเรือนจะครองนักบวชจะต้องไม่มีทรัพย์สินเป็นส่วนตนถ้านักบวชคนใดยังมีลูกยังมีเมียเขาไม่ชื่อว่านักบวชในรายการที่สองนักบวชคนใดยังมีความกังวลอยู่ในทรัพย์สินยังมีการสะสมทรัพย์สินว่านี่ทรัพย์ของเรานี่เงินของเรานี่ทองของเรานี่นาของเรานี่บ้านของเราและยังหากินประเภทที่เรียกว่าเอาทรัพย์สินของชาวบ้านที่มาถวายด้วยศรัทธาถือว่าเป็นสมบัติส่วนตนทำตนเหมือนกับว่าเป็นมหาเศรษฐีที่สูบเลือดสูบเนื้อชาวบ้านเข้ามาแล้วตั้งตนอยู่ในความมั่งมีเป็นเศรษฐีใหญ่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าหัวขโมยคำว่าหัวขโมยก็หมายความว่าเอาคราบของนักบวชนะเขามาฝังใจมาห่อกายไว้แต่เนื้อแท้จิตใจของตนเองเนี่ยมีแต่ความเลวทรามยังติดอยู่ในความโลภ ยังติดอยู่ในความรักในระหว่างเพศคือรักรูปสวยรักเสียงเพราะรักกลิ่นหอมรักรสอร่อยรักสัมผัสระหว่างเพศยังรักอยู่ในความโลภโมโทสันยังมีกิเลสที่มีความสำคัญผูกพันจิตใจอยู่นี่นักบวชประเภทนี้เขาไม่ใช่เรียกเขาไม่เรียกว่านักบวชเขาเรียกว่าหัวขโมยท่านนี้ท่านกล่าวต่อว่าและเราเองก็เหมือนกันต่อแต่นี้ไปเธอจงอย่าคิดว่าเราเป็นสามีของเธอและเราก็จะไม่คิดว่าเธอเป็นภรรยาของเราไม่ตัวนี้น่าจะไม่สบายใจนะลูกหลานนะความจริงท่านเป็นกษัตริย์ท่านเป็นมเหสีท่านแล้วก็มีมเหสีมีทรัพย์สมบัติมากมีอำนาจวาสนามากแต่ก็น่าคิดนะลูกหลานที่รักว่าทำไมหนอพระมหาชนกนี่ซึ่งสละสมบัติเส้นได้ไม่มีความผูกพันในสมบัติทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านเห็นแล้วว่าสมบัติทั้งหมดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขจริงๆก็คือการอยู่คนเดียว เป็นนักบวชทศวาสในสมัยที่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านก็เป็นกษัตริย์ประเภทดีอยู่ในทศพิธราชธรรมความจริงทศพิธราชธรรมนี่ทำสิบประการสำหรับกษัตริย์แต่ว่าหลวงปู่สำหรับหลานจะไม่เอาของยากยากและของมากมากมาพูดกับลูกกับหลานจะเอาของง่ายๆที่กษัตริย์จะพึงทำมาพูดกับหลานคำว่ากษัตริย์หรือว่าคนก็ตามที่อย่าพึงทำตนให้มีความสุขสมมติว่าลูกหลานทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามลูกหลานทุกคนนี่ต้องการความสุขไม่มีคนใดที่ต้องการความทุกข์สำหรับความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆมันก็ต้องมีเหตุคำว่าเหตุก็หมายความว่าไอ้ปัจจัยคำว่ากับปัจจัยมันก็ฟังยากนะลูกนะเดี๋ยวลูกหลานที่รักจะหาว่าหลวงปู่นี่เอาถ้อยคำที่ยากๆมาเล่าสู่กันฟังคำว่าปัจจัยมันเป็นแปลว่าเครื่องอาศัยทีนี้เราจะพูดกันไปว่าไอ้สิ่งที่มันจะเป็นความสุขมันต้องมีต้นเรื่องและต้นเหตุไอ้ต้นเรื่องต้นเหตุที่มันจะทำให้เรามีความสุขและเรามีความทุกข์ถ้าเราต้องการความทุกข์ความทุกข์นี่ครับแปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วมันไม่ยากหรอกถ้าต้องการความทุกข์มันไม่ยากเห็นหน้าใครแล้วก็ด่าเขาด่าไปกระด่าเขาไม่เลือกหน้าคนใหญ่คนโตประเดี๋ยวเขาก็ด่าเราบ้างเขาก็ชกหน้าเราบ้างเราก็มีความทุกข์ถ้าเราจะหาความสุขกันแบบง่ายๆแล้วก็ยิ้มให้ก็ไม่ว่ากับใครยกมือไหว้ทำใจดีแสดงถึงความเป็นมิตรเขาก็จะต้องมีจิตรักในเราบอกแม่เด็กคนนี้นะน่ารักจริงๆเจอหน้าทีไรก็ยิ้มเสมอถ้าเจอหน้าที่ไรเธอก็ยกมือไหว้แสดงความเคารพถ้าอย่างนี้ลูกหลานที่รักจะไปทางไหนแม่ก็ไม่อดตายเป็นปัจจัยของความรักแต่ว่านี่มันเรื่องนิดๆหน่อยๆนะเราจะว่ากันวันหลังวันพรุ่งนี้ถ้าเวลาต่อไปเพราะสถานีวิทยุนี่เขาไม่แน่นักบางสถานีก็ให้เวลาทุกวันบางสถานีก็ให้7วันต่อ1ครั้งบางสถานีให้เดือนละหนึ่งครั้งจะบอกวันพรุ่งนี้ก็ไม่ดีนักเอาว่าคราวหน้าจะมาพูดกันถึงว่าทำยังไงเราจึงจะมีความสุขตลอดชาติและก็เป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่รักสำหรับคนทั้งชาติที่ว่าทุกคนชาตินี้และทั้งโลกก็ยังได้ เราจะเป็นที่รักของคนทั้งโลกเพราะคนทั้งโลกได้เห็นหน้าเราต้องรักเราไม่ต้องเป็นคนสวยอย่างเขาเราไม่ต้องเป็นคนรวยอย่างเขาเราไม่ต้องมีรถยนต์ขี่เราไม่ต้องมีตึกงามๆเราไม่ต้องมีเครื่องประดับแต่เท่าว่าหลวงปู่มีคาถามหาเสน่ห์ค่อยฟังกันงวดหน้าไม่ใช่คราวนี้นะคราวหน้าหลวงปู่มีคาถามหาเสน่ห์จะไปทางไหนก็ตามนะลูกหลานที่รักจะเป็นที่รักของคนทุกคนถึงแม้ว่าจะไปไหนไม่มีเงินไม่มีทองไปซื้อของกินแต่ลูกหลานเองจะไม่อดตายแล้วต่อที่นี้ไปก็มาคุยกันถึงเรื่องของมหาชนกเพราะตอนนี้ใกล้จะจบกันทีลืมดูว่าเวลาว่าเรื่องมันยาวเท่าไหร่ดูไปดูมาปรากฏเรื่องนิดเดียวก็เลยหาเรื่องอื่นมาคุยกับลูกหลานที่รักเพราะลูกหลานเป็นคนดีลูกหลานน่ารักจริงๆตอนนี้พูดกันต่อไปนะเป็นอนุว่าเมื่อพระมหาชนกทรงตรัสอย่างนั้นพระนางศรีวรีก็แหมพระบอกว่าพระนางศรีวรีบรมราชเทวีบรมราชเทวีคำว่าบรมนี่คำว่าประเสริฐราชาพระราชาเทวีหมายความว่าเป็นเทวีคือเป็นพระชายาที่ดีอย่างยิ่งของพระราชสวามีนั่นเองได้สดับคำว่าสดับที่แปลว่าฟังนั้นลูกหลานที่รักไม่ใช่ดับไฟได้สดับพระราชดำรัสพระราชดำรัสก็คือคำพูด ที่ตัดเอาไปอย่างนั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้แยกทางกันได้หม่อมฉันกับจะขอแยกทางกับพระองค์เชิญพระองค์ทรงเสด็จไปทางข้างขวาความจริงจุดนั้นเป็นทางจุดทางแยกก็ดีและก็หม่อมฉันเป็นสตรีซึ่งไม่คู่ควรกับพระองค์จะขอไปทางข้างซ้ายพระนางทูลกราบทูลด้วยความน้อยพระทัยคือน้อยใจนะอันเป็นลักษณะของสตรีทั่วๆไปในความจริงคนหนึ่งยังมีความรักอยู่แต่คนหนึ่งแสดงในความไม่เรียกว่าไม่มีเยื่อใยนี่มันก็เป็นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอีกองค์หนึ่งสำหรับพระมหาชนกท่านมีจิตแก่กล้าต้องการอารมณ์สงบเพื่อต้องการจะตัดกิเลสให้มันเป็นสมุจเฉทมหันต์สมุจเฉทนี่ครับเราขาดนะลูกรักนะคือฆ่าให้มันตายไปเลยอารมณ์ของกิเลสก็หมายความอารมณ์ที่มันไม่ดีอารมณ์เศร้าหมองอารมณ์ที่ไม่มีความสุขเป็นนั้นว่าเขากล่าวว่าเป็นลักษณะของสตรีทั่วไปและต่อมาขั้นบรรพราชาคือพระมหาชนกทรงเสด็จไปพระนางเองก็ไม่สามารถจะกั้นความเศร้าโศกและความอะไรรักอยู่ได้แทนที่จะรักษาสัจวาจาใจมันทนไม่ไหวนี่ลูกรักและหลานรักจึงได้เสด็จตามพระราชสวามีไปอีกเมื่อพระราชาเสด็จไปถึงประตูบ้านของนายช่างสอนพระนางศรีวรีก็เสด็จตามไปข้างหลังพระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นพระนางศรีวรีตามมาก็ทรงดำริในพระทัยว่าเอ๊พระนางศรีวรีนี่ตัดไม่ได้นะคงจะตัดไม่ขาดแต่ก็ไม่โทษเธอเพราะเธอนี่ยังมีอารมณ์ในความรักเป็นเรื่องของธรรมดาก็ไม่ทรงตำหนิแต่ด้วยว่าจะตั้งใจจะหาทางแนะนำเธอให้มีความเข้าใจว่าไอ้การอยู่ร่วมกันสองคนน่ะมันไม่ใช่สถานะของความสุขมันเป็นภาวะของความทุกข์ แต่ถ้าว่าคนหนึ่งยังจิตใจยังฝังอยู่ในความรักมากยังมีความผูกพันมากยังไม่เห็นเหตุยังไม่เห็นผลจะคิดว่าเธอเป็นคนเลวก็ยังไม่ได้คนนี้ลูกหลานที่รักจำไม่ได้นะจ๊ะจำไว้ให้ดีว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจนี่เราจงอย่าเพิ่งคิดว่าเขาเลวเพราะกำลังปัญญาของคนความเข้าใจของคนไม่สม่ำเสมอกันคนในโลกนี้พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่ามีอยู่สี่ประเภทคือหนึ่งอุคติตัญญูคนที่มีปัญญามากมีความฉลาดมากเพียงพูดแนะนำกันได้เพียงข้อย่อๆเธอเขาก็มีความเข้าใจคนประเภทที่สองเนี่ยวิปติตัญญูคนมีปัญญาเหมือนกันแต่ปัญญายังช้ากว่าน้อยกว่าคนประเภทแรกคนประเภทนี้แต่หากว่าถ้าแนะนำหัวข้อย่อๆไม่มีความเข้าใจต้องอธิบายให้มากๆพูดมากๆชี้แจงเหตุผลมากๆจึงจะมีความเข้าใจนี่ว่าคนประเภทที่สามเนยยะคนประเภทนี้จะสั่งสอนเอาดีมากไม่ได้ก็ยังลูกหลานเรียนหนังสือจะให้เขาเข้าถึงขั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้จะเรียนแค่ชั้นประถมหรือมัธยมอันนี้พอได้แต่ว่าสำหรับคนประเภทที่หนึ่งคืออุปติตัญญูคนประเภทนี้จะเข้ามหาวิทยาลัยทำปริญญาหรือเป็นด็อกเตอร์กี่อันดับก็สามารถทำได้เก่งมากแล้วก็ไม่มีการสอบตกสำหรับคนประเภทที่สองอาจจะพลาดอาจจะมีการตกอยู่บ้างแต่ว่าการเรียนเขาสำเร็จคนประเภทที่สามในยะนี้ถ้าจะพอดีอย่างเก่งก็จบมัธยมเลยประถมมาพอได้คนประเภทที่สี่ปทัพประมะคนประเภทนี้แมวไหนสอนไม่จำเรื่องความดีไม่ต้องการนี่คนในโลกในองค์สมเด็จพระวิตามานทรงตรัสว่ามีทั้งสี่เหล่าฉะนั้นลูกหลานถ้าอยากคบคนแล้วก็ต้องสังเกตทำใจสบายถ้าไปคบคนประเภทแรกและประเภทสองอันนี้ลูกหลานทุกคนคงจะตามเขาคำว่าตามไม่ใช่เดินตามดูเขาว่าทำไมเขาจึงเข้าใจง่ายทำไมเขาจึงได้เรียนเก่งทำไมเขาจึงมีความประพฤติดีทำไมเขาจึงได้เป็นที่รักของบรรดาประชาชนทั้งหลายคอยพยายามลอกแบบการลอกแบบไม่จะเสียหายเป็นความดีเพราะเราลอกไม่ได้ของความดีคนทุกคนเนี่ยที่จะดีขึ้นมาได้ก็ต้องเป็นคนลอกแบบทั้งนั้นคำว่าลอกแบบหมายความว่าทำตามกันเหมือนกับลูกหลานที่รักอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครูบาอาจารย์ถ้าไม่ลอกแบบหรือไม่ทำไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์และพ่อแม่ลูกหลานก็จะมีความรู้ไม่ได้แต่ว่าการลอกแบบจงลอกแบบแต่ในด้านเฉพาะความดีถ้าว่าเอิญมีครูกินเหล้าแบบนี้อย่าลอกประมาณนะครูสูบบุหรี่จงอย่าลอกแบบออกมาประเภทนี้สองประเภทนี้ไม่ดีครูเที่ยวบาร์และไหนครับครูเล่นการพนันแบบนี้ไม่ดีแต่ว่าความไม่ดีของครูในเป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัวเราไม่ต้องการส่วนวิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์สอนตามหลักสูตรเท่านี้เราจำมาแล้วก็เลือกประพฤติปฏิบัติแต่ในส่วนที่ดีแต่ความจริงเมื่อหลวงปู่เรียนหนังสือระเบียบของครูมีว่าห้ามนักเรียนสูบบุหรี่ห้ามนักเรียนเล่นการพนันห้ามนักเรียนใช้วาจาหยาบคายห้ามนักเรียนทะเลาะกันห้ามนักเรียนดื่มสุราไม่ไรตอนนั้นปรากฏว่าครูหลวงปู่นี้ท่านก็เองท่านไม่ทำทุกอย่าง สุราเมรัยท่านก็ไม่ดื่มเหล้าเหล้าและเบียร์ทั้งหลายท่านไม่ดื่มท่านไม่ดื่มจริงๆบุหรี่ท่านก็ไม่สูบการพนันท่านก็ไม่เล่นท่านเป็นคนมีวาจาอ่อนหวานเป็นที่รักของคนทุกคนถ้ามีกายนอบน้อมแสดงความเคารพต่อคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าและก็เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนฉะนั้นครูประเภทนี้ยังถือว่าเป็นพ่อพระหรือเป็นพ่อพิมพ์ที่ดีแม่พิมพ์ที่ดีนี่ครูที่ดีก็เป็นอย่างนี้ถ้ามาเอิญลูกหลานที่รักจะเป็นครูบ้างแล้วก็จงรักษาจรรยาบรรณของครูให้ดีอย่าสักแต่ว่าไปสอนเขาสอนเขาตามตำราตามหลักสูตรให้เขาดีแต่ว่าตัวเองนี้ก็มีความประพฤติชั่วอย่างนี้เขาจะถือว่าเราชั่วยิ่งกว่าคนชั่วทั้งหลายเพราะคนชั่วทั้งหลายเหล่านั้นเขาชั่วก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่มานั่งสอนใครให้เขาชั่วได้การที่ผู้ใหญ่ทำแบบไหนครูบาอาจารย์ทำแบบไหนลูกศิษย์ก็คิดจะคิดว่าครูท่านทำแบบนั้นมันเป็นความดีแต่บังเอิญไปโดนครูอัปรีที่ไม่มีจรรยาบรรณของครูประเภทนั้นจะสร้างคนเสียทั้งชาติฉะนั้นขอลาลูกหลานที่รักจงอย่าเอาเยี่ยงอย่างคนเลวประเภทนั้นเรามาคุยกันต่อไปถึงเรื่องของพระมหาชนกกับนางศิวลีเป็นอันว่าพระนางศิวลีก็เสด็จตามไปข้างหลังอีกตามไปตอนนี้พระราชาทรงทอดพระเนตรเห็นในช่างสอนเธอเอาลูกสอนไปลนขึ้นลาวลูกสอนแล้วนะลาวแล้วก็เป็นลนที่ฐานไฟให้มันมีความร้อนแล้วก็เอาน้ำข้าวทาลูกศรเมื่อน้ำข้าวทาลูกศรแล้วก็เล็งตัดลูกศรอยู่ผมเล็งมองดูมันจะตรงหรือไม่ตรงเล็งแล้วก็ตัดแล้วก็เล็งแล้วก็ล้าวแล้วก็ดัดพอเล็งแล้วก็ดัดลูกหลานคงจะแปลกใจนะว่าทำไมลูกศรนี่ก็ทำได้ไม้ไผ่นะจ๊ะเขาทำด้วยไม้ไผ่ลาวเส้นตรงกลมดีแล้วนี่ก็เล็งดูเอามาให้มันคดก็ไปลนไฟพอร้อนหน่อยๆไม่ร้อนมากนะนี่เอาน้ำข้าวคือน้ำคำว่าน้ำข้าวเนี่ยที่เขาหุงข้าวแล้วก็เช็ดน้ำออกน้ำข้าวนี่มันมียางพอสมควรก็มาทาลูกศรทาลูกศรแล้วก็เล็งดูคดตรงไหนดัดตรงนั้นอย่างนี้มันสามารถจะทำให้ไม้อันนั้นตรงได้ตามความประสงค์ถ้าเราไม่ลนให้ร้อนเสียก่อนไม่ทานน้ำข้าวเราจะดัดยังไงก็ตามไม้มันจะโค้งไปตามรูปเดิมเรื่องนี้ถ้าลูกหลานไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ต้องทดลองนะจ๊ะพระเดชะหาว่าหนังสือเขาเขียนไว้ไม่จริงอันนี้หลวงปู่เคยทำมาแล้วเคยเล่นเมื่อตอนเด็กๆชอบทำหน้าไม้ชอบทำธนูเล่นแล้วก็ลองทำตามนี้มันก็มีผลต่อไปเล่าเรื่องของท่านต่อไปท่านพระมหาชนกจึงได้ทรงตรัสถามนายช่างสอนว่าดูก่อนนายช่างสอนเหตุไรจึงได้หลับตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศรตอนที่เขาเล็งดูว่าตรงหรือไม่ตรงเขาหลับตาซะข้างหนึ่งลืมตาข้างหนึ่งแล้วก็เล็งดูลูกศรนายช่างสอนได้กราบทูลว่าข้าแต่สมณะถ้าเล็งด้วยตาทั้งสองข้างการดูนี่มันจะพร่าไปมันจะมองไม่เห็นว่าตรงไหนมันจะคดโน้ตรงไหนมันจะตรงแต่ถ้าหลับตาแค่ข้างหนึ่งแล้วก็จะรู้ถึงตอนที่คดก็ตอนนี้คดด้วยตอนนี้มันตรงตามความที่ต้องการ อันนี้เป็นลักษณะของการเจริญของเจนลูกหลานที่เห็นว่าเวลาที่เขาจะยิงปืนจะปืนไปยิงเป้าเนี่ยเขาจะเล็งในสายตาข้างเดียวข้างหนึ่งก็จะหลับไปสักข้างหรือรีไปสักข้างหนึ่งให้ข้างหนึ่งไปเห็นชัดเพราะว่าสายตาสายเดียวเล็งไปตามกระแสเขาลำกล้องของปืนไปหาเป้ามันจะรู้เป้าหมายว่าจะตรงหรือไม่ตรงจะตรงหรือไม่ตรงก็คุยเรื่องท่านต่อไปทั้งเขาก็กล่าวว่าข้าแต่สมณะก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันว่าไอ้ตาสองตาที่เล็งมันก็เหมือนกับคนสองคนที่อยู่ด้วยกันก็ถ้าจะมีแต่ไอ้ถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันมันก็จะมีแต่ความขัดแย้งซึ่งกันและกันถ้าคนสองคนอยู่ด้วยกันนี่ความเห็นจะลงกันเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีการขัดแย้งซึ่งกันและกันดูตัวอย่างคนที่เขารักกันเขาแต่งงานกันที่ตอนรักเราคิดว่าแหมถ้าอยู่ด้วยกันมันจะมีความสุขทุกอย่างแต่ว่าลูกหลานที่รักสังเกตดูที่ว่าคู่วิวาห์นะเวลาเขารักกันจริงๆเขามีความรักกันมากในขณะที่รักพอแต่งงานกันแล้วไม่นานทะเลาะกันเท่าไหร่เพื่อคนสองคนมันก็มีการขัดแย้งมีความเห็นไม่ตรงกันเหมือนกับในตาสองข้างถ้าไปเลี้ยงลูกศรมันก็จะไม่เห็นว่าลูกศรคดแน่นอนการยิงก็เหมือนกันถ้าลืมตาทั้งสองข้างไม่เล็งมันก็ไม่เข้าเป้าหมายแน่นอนเพราะตามันทะเลาะกันที่ตาหนึ่งว่าตรงตาหนึ่งว่าไม่ตรงนี่คุยเรื่องของท่านต่อไปเขาก็กล่าวว่าคนที่อยู่ด้วยกันสองคนก็จะมีแต่การขัดแย้งกันถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องขัดแย้งกับใครข้าแต่สมณะถ้าท่านประสงค์จะไปในที่ทางที่ชอบแล้วก็ขอท่านไปแต่คนเดียวดีกว่าเป็นอันว่าพระมหาชนกได้ฟังถ้อยคำของนายช่างสอนเห็นว่านายช่างสอนคนนี้พูดเป็นคติธรรมดีแล้วก็พูดตรงเป็นคนมีปัญญาน่าสรรเสริญจึงจะทรงตักเตือนให้วรรณาสีวลีมีความเข้าใจว่าบุคคลที่ไปด้วยกันหลายคนนั้นใส่ไม่ใช่วิสัยของสองสมณะที่ดีสมณะคำว่าสมณะนี่ก็แปลว่าผู้สงบในลูกหลานที่รักลืมบอกไป สมณะนี่แปลว่าสองอย่างคือสมณะก็ได้แก่จิตสงบจากความชั่วทั้งหมดอย่างกับพระที่บวชในที่บวชนี่แหละเขาเรียกคำว่าสมณะละความชั่วทั้งหมดแต่ว่าถ้าหากว่าพระเนรองค์ใดยังสร้างความชั่วอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเถนะคือหัวขโมยด้วยการหนึ่งเรียกว่าสมณะเป็นแปลว่าผู้มีบาปมันลอยแล้วคำว่าบาปนี่ลูกหลานที่แล้วเขาแปลว่าความชั่วนะจำไม่ดีอะไรก็ตามที่เราขัดคำสั่งบิดามารดาขัดคำสั่งที่ดีของครูอย่างนี้มันเป็นความชั่วตามภาษาบาลีเขาเรียกว่าบาปแต่พระมหาชนกท่านตั้งใจจะแนะนำให้บรรนางศิวลีเข้าใจแต่สำหรับวันนี้ไม่ไหวนะลูกหลานที่รักปรากฏว่าเวลาหมดซะแล้วขอลาก่อนเอาไว้พบกันในวันหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็และลูกหลานที่รักสวัสดี
2: สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย
1: และลูกหลานที่รักวันนี้ก็ขอมาคุยกันในเรื่องของพระมหาชนกต่อไปสำหรับวันนี้จบแน่เพราะเรื่องมีน้อยนิดเดียวเป็นอันว่าวันที่แล้วพระมหาชนกเห็นในช่างสอนเขาลาวลูกสอนแล้วก็ไปลนไฟแล้วก็ทาน้ำข้าวแล้วก็ดัดแล้วก็เล็ง
2: หนึ่งแล้วท่านจึงได้ถามเขาว่าในช่างสอนทำไมจึงต้องหลับตาเวลาเล็งทำไมต้องหลับตาหนึ่งข้างนั่นช่างสอนก็ตอบว่าข้าแต่สมณะถ้าเล็งด้วยตาทั้งสองข้างแลดูมันพร่าไปมองไม่เห็นว่าตรงไหนคดตรงไหนตรงถ้าหลับตาเสียข้างหนึ่งก็จะรู้ว่าตรงไหนมันคดแล้วตรงไหนมันตรงแล้วก็ดัดให้มันตรงได้ตามความประสงค์เขากล่าวต่อไปว่าข้าแต่สมณะถ้าสมณะก็เหมือนกันข้าแต่สมณะก็เหมือนคนสองคนที่ไปด้วยกันและอยู่ด้วยกันก็จะมีแต่ความขัดแย้งกันถ้าอยู่คนเดียวก็จะไม่ต้องขัดแย้งกับใครท่านแต่ถ้าท่านสมณะถ้าท่านประสงค์จะไปทางที่ชอบที่ควรแล้วก็จงไปแต่ผู้เดียวเถิดเป็นอันว่าพระมหาชนกตรัสถามพระนางศรีวลีว่าเธอได้ยินถ้อยคำที่ในช่างสอนพูดเปล่าในช่างสอนเป็นแต่เพียงบุคคลธรรมดาก็ยังจะพูดจามีคติถ้ากระไรเราทั้งสองก็ควรจะแยกกันเถิดแต่ตอนนี้ก็น่าหนักใจนะลูกหลานที่รักคนหนึ่งยังรักจะมีความผูกพันที่คนหนึ่งอยากจะคิดจากกันเรื่องความผูกพันของจิตใจนี่มันตัดยากท่านในเรื่องของท่านเราฟังกันต่อไปพระนางศรีวลีในกราบทูลในความน้อยพระทัยอย่างยิ่งว่าตั้งแต่นี้ไปเป็นนั้นว่าหมดวาสนาบารมีที่หม่อมฉันกับพระองค์จะได้อยู่ร่วมกับพระองค์แล้วพระเจ้าค่ะแต่แล้วท่านนั้นพระนางก็ถึงกับวิสัญญีภาพล้มลงคำว่าวิสัญญีภาพนี่แปลว่าสลบเสียใจถึงกับสลบสำหรับพระมหาชนกทรงทราบว่าพระนางศรีวลีถึงกับวิสัญญีก็รีบสาวพระบาทเข้าป่าไปแม่ตอนนี้ดูกำลังใจคล้ายๆกับว่าพระมหาชนกไปใจดำเหลือเกินนะไม่สงสารเมียมั่งเลยแต่ว่านั่นเรื่องของพระโพธิสัตว์ที่ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณคือเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีอารมณ์เข้มแข็งนี่เป็นการหนึ่งพระองค์ก็มีความเห็นว่าถ้าอยู่ด้วยกันสองคนถ้าสนใจกับพระนางศรีวลีพระนางศรีวลีจะเอาดีไม่ได้ในวันหน้าทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระมหาชนกนี่เป็นคนมีปัญญามากมีความเข้าใจว่าถ้าหากว่าเรายังจะเอาใจพระนางศรีวลีอยู่พระนางศรีวลีซึ่งเป็นพัญญานี้ก็จะมีผูกพันในร่างกายคือไม่คิดว่าวันหน้าจะต้องตายแต่คนเราที่ตายลงไปแล้วนี่ลูกหลานที่รักมันมีสภาพไม่สูญแต่ก็บอกว่าถ้ามีสภาพไม่สูญได้เกิดเป็นนู่นเป็นนี่รู้ได้ยังไงอันนี้ลูกหลานหลวงปู่จะบอกให้เวลานี้เด็กๆตัวเล็กๆอย่างหลานชายของท่านพลโททนทองสุวรรณทัตสองคนคนหนึ่งอายุ7ปีนี่คนหนึ่งอายุ10ปีเธอไปฝึกสมาธิกับหลวงปู่พลเพียงไม่กี่วันเธอก็สามารถจะได้ทิพยคุญาณแล้วก็สามารถระลึกชาติได้สิ่งของทั้งหลายเขาเก็บไว้ในที่ลับว่ามีอะไรบ้างเธอสามารถจะบอกได้ตรงทุกอย่างหลักสูตรอย่างนี้มีในพระพุทธศาสนาแล้วว่าถ้าลูกหลานทุกคนสามารถฝึกหลักสูตรอย่างนี้ได้สามารถทำได้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความรู้ที่เขาศึกษากันทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเกินวิสัยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะต้องการจะรู้อะไรแล้วก็รู้ได้หมด วิชาความรู้ทุกอย่างที่จะศึกษาไม่มีอะไรยากถ้าเราจะคิดว่าเราไม่รักษามันยากสักนิดหนึ่งเวลาที่ครูจะออกข้อสอบข้อสอบที่ครูออกข้อสอบว่ายังไงเราขโมยดูก่อนได้วิธีขโมยดูก็ไม่ต้องไปเปิดดูแล้วนอนที่บ้านเราทำใจเป็นให้สบายนิดหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าสมาธิคือตั้งอารมณ์ให้ดีแล้วก็อยากจะรู้ว่าครูบาอาจารย์ออกปัญหาคำถามข้อสอบว่ายังไงเรารู้ได้ทันทีเมื่อรู้แล้วเราก็จะรู้คำถามเข้ามาทันทีเหมือนกันแล้วก็คำตอบมาทันทีเหมือนกันว่าถ้าข้อสอบออกมาอย่างนี้เราตอบอย่างไรมันจะถูกทางนี้เพราะอารมณ์ใจเป็นทิพย์แล้วก็มีเด็กอีกนี่คนหนึ่งอายุ7ปีอยู่ในกรุงเทพเหมือนกันบิดาของเธอแนะนำเธอบอกว่าเวลานอนนะขอให้ลูกภาวนาว่าพุทโธสักสามคำนะจ๊ะเธอก็ว่าพุทโธพุทโธสามคำแล้วก็นอนนอนแล้วเธอจะนึกต่อไปหรือไม่นึกบิดาไม่ดีว่าบิดาแนะนำอย่างนี้มาไม่กี่วันนักคนหนึ่งท่านบิดาคิดว่าลูกสาวหลับเวลาลูกสาวท่านหลับนะท่านก็นั่งสมาธิภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธวันนั้นบังเอิญลูกสาวไม่หลับลูกสาวเห็นพ่อนั่งขัดสมาธินั่งหน้าพระพุทธรูปแปลกใจยังลุกถามว่าคุณพ่อทำอะไรคุณพ่อก็บอกว่าพ่อทำสมาธิลูกเธอถามว่าทำสมาธิทำไมคุณพ่อก็บอกว่าทำให้ใจสบายที่พ่อไม่โกรธลูกเวลาที่ลูกทำผิดพ่อไม่ดุลูกจากชาวบ้านเขาพ่อไม่ด่าลูกก็เพราะพ่อทำสมาธิถ้าพ่อไม่มีสมาธิอย่างเขาแล้วก็พ่อคงดุลูกคงด่าลูกคงตีลูกวันหลายครั้งและอาจจะเป็นหลายๆวันครั้งแล้วลูกอาจจะถูกดุพ่อดุพ่อว่าทุกวันก็ได้นี่ที่ลูกเห็นว่าพ่อใจดีก็เพราะพ่อทำสมาธิจิตของพ่อสบายเมื่อจิตพ่อสบายถึงแม้ว่าลูกจะทำอะไรผิดไปบ้างพ่อก็พูดกับลูกด้วยเหตุผลพ่อไม่เป็นคนบู้วามไม่ดุว่าไม่ดุไม่ด่าไม่ว่าไม่ตีเหมือนชาวบ้านเขาลูกพ่อจะเห็นได้ไหมว่าคนข้างๆบ้านน่ะที่เขาโตเท่าลูกหรือว่าเล็กกว่าลูกหรือว่าเขาโตกว่าลูกที่ถูกพ่อเขาด่าแม่เขาด่าเขาว่าเขาบ่นได้ยินไหมลูกสาวก็บอกว่าเห็นแล้วพ่อก็ถามว่าแล้วลูกเคยถูกพ่อด่าพ่อว่าเหมือนเขาไหมเวลาที่ลูกทำความผิดที่ว่ามันไม่ดีพ่อไม่เคยตีลูกพ่อไม่เคยด่าลูกพ่อเคยพูดแต่ลูกดีๆให้ลูกเข้าใจใช่ไหมลูกสาวก็ตอบว่าใช่แล้วเธอจึงได้ถามว่าทำสมาธิในใจสบายหรือคุณพ่อคุณพ่อก็บอกว่าใจสบายมากลูกใจมันเย็นจิตมันเป็นสุขพ่อไม่มีอารมณ์เป็นทุกข์เราไม่ร่ำรวยเหมือนกับคนข้างบ้านแต่ว่าบ้านระบ้านของเรานี่ก็ไม่เคยขาดแคลนพ่อมีรายได้น้อยเห็นว่าบ้านของเราเล็กกว่าบ้านเขารายได้ของเราน้อยกว่าเขาแต่ลูกก็ไม่เคยอดไม่เคยอยากลูกอยากได้อะไรถ้าไม่เกินวิสัยของพ่อพ่อก็หาให้ได้บ้านเราไม่เคยเป็นหนี้เป็นสินใครเพราะหนึ่งพ่อไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพ่อมีแต่เมตตาจิตประการที่สองพ่อไม่เคยลักไม่เคยขโมยใครพ่อก็ไม่ถูกตำรวจจับจะเข้าคุกเข้าตารางประการที่สามพ่อไม่เจ้าชู้แม่ของลูกจะไม่บ่นไม่ว่าพ่อลูกจะไม่เคยเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันเลยใช่ไหมเธอก็ตอบว่าใช่แล้วพ่อก็พูดต่อไปว่าพ่อไม่โกหกแม่พ่อไม่โกหกคนอื่น ฉะนั้นชาวบ้านเขายังมีการเชื่อฟังพ่อพ่อพูดอะไรก็มีคนเขาชอบใจไม่มีใครเขาเกลียดพ่อในด้านวาจาในรายการที่ห้าพ่อไม่ดื่มสุรามีไรลูกเคยเห็นพ่อดื่มสุราดื่มเหล้าไหมเธอก็ตอบว่าพ่อไม่เคยดื่มลูกไม่เคยเห็นคุณพ่อก็บอกว่าพ่อเห็นนี่แหละลูกเพราะพ่อมีข้อวัดปฏิบัติ5ประการนี้เป็นประจำใจแล้วพ่อก็สร้างกำลังใจอย่างหนึ่งให้ความดี5อย่างนี้มันทรงตัวนั่นก็คือทำสมาธิเพราะอาศัยสมาธินี่แหละพ่อจึงมีเป็นคนไม่มีความโหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดตดไม่พูดปดไม่เป็นคนหมดสติหมายความว่าพ่อทรงอยู่ในความดีตามความดีที่พ่อจะพึงทำได้แต่ความดีที่พ่อได้นี้มันยังไม่ดีถึงที่สุดความดีถึงที่สุดมันดีมากไปกว่านี้ลูกสาวก็ถามว่าความดีถึงที่สุดเป็นยังไงคุณพ่อก็บอกว่าถ้าความดีถึงที่สุดอย่างเรานะยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ถึงพระอรหันต์แล้วก็สามารถจะได้ทิพยคุยานหรือว่ามโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจคำว่าทิพยคุยานนี่เวลานึกถึงอะไรเราจะรู้ได้ทุกอย่างอย่างของในหีบในห่อนี่ที่เขาปกปิดไว้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรมันก็เราก็รู้ได้เมื่อคนตายไปแล้วเกิดแล้วไม่เกิดเราก็รู้เกิดที่ดีหรือเกิดที่ชั่วเราก็รู้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันไม่เกินวิสัยที่เราจะรู้ของที่อยู่ใต้ดินใต้น้ำใต้ทะเลเราต้องการจะรู้โดยไม่ต้องขุดเราก็รู้ได้เป็นอันว่าลูกสาวสนใจถ้าถามต่อไปแล้วก็มีอะไรอีกคุณพ่อก็บอกว่าเราอยากจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงไหมนรกมีจริงไหมพรหมโลกมีจริงไหมถ้าคนนี้ไปสวรรค์เพราะอะไรสวรรค์เขาสวยสดงดงามยังไงเทวดาสวยไหมนางฟ้าสวยไหมสัตว์นรกลำบากยังไงถ้าว่ารู้ได้ลูกสาวถามว่ารู้ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคุณพ่อก็บอกว่ารู้ได้เพราะทำสมาธิสิลูกลูกสาวถามว่าเวลานี้พ่อได้แล้วหรือยังคุณพ่อก็บอกมันก็ได้มั่งลูกก็ได้ไม่มากลูกสาวถามว่าได้ยังไงเพราะว่าดีเวลาที่พ่อนั่งสมาธิบางทีพ่อเห็นภาพสวยๆบางทีก็เป็นภาพนางฟ้าลอยมาบางทีก็เป็นภาพเทวดาบางคราวก็เป็นภาพแสงสว่างบางทีก็เป็นภาพวิมานบางทีก็เป็นภาพของคนตายที่มีความทุกข์มาขอส่วนบุญลูกสาวฟังแล้วก็สนใจอย่าลืมว่าเธอมีอายุเพียงแค่7ปีเธอยังถามว่าถ้าความดีอย่างนี้คนอย่างลูกอาจจะทำได้ไหมคุณพ่อก็บอกว่าทำได้ลูกถ้าลูกตั้งใจทำจริงๆแล้วก็ลูกจะได้ตามนี้แต่ความจริงเนี่ยเนื้อแท้จริงๆคุณพ่อได้แค่อุปจารสมาธิคำว่าอุปจารสมาธินี่ในความจริงเขาเรียกว่าจิตเริ่มเป็นทิพย์แต่ว่ามันเป็นไม่นานมันทรงอยู่ได้ไม่นานเห็นได้แวบเดียวก็หายไปลูกถามว่าคุณกับคุณพ่อตอบไปว่าถ้าลูกจะทำลูกจะทำยังไงคุณพ่อก็บอกว่านั่งอย่างพ่อนี่จะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งพับเพียบก็ได้แต่ก่อนที่จะนั่งก็ไหว้พระซะก่อนแล้วคุณพ่อก็สอนให้ลูกไหว้พระให้ว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธัมมังสรณังคัจฉามิขอถึงว่าธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิขอถึงว่าสงฆ์เป็นที่พึ่งหลังจากนั้นพ่อก็แนะนำให้ลูกนั่งลูกนั่งพิงฝาจะได้ไม่เมื่อยจะพับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้ลูกสาวก็ทำตามที่คุณพ่อสั่ง เมื่อลงคุณพ่อก็เลยทำสมาธิลูกสาวก็ทำมั่งถามว่าทำยังไงคุณพ่อบอกว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธนรกนะเวลาให้ใจออกนึกว่าโทปรากฏว่าลูกสาวทำเพียงแค่5นาทีเธอก็นอนท่านคุณพ่อก็คิดว่าลูกสาวนอนหลับก็นั่งสมาธิไปประมาณ1ชั่วโมงนั่งภาวนาว่าพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทประมาณ1ชั่วโมงคุณพ่อก็เลิกแล้วคุณพ่อเนี่ยคิดว่าคุณลูกสาวหลับพอคุณพ่อเลิกลูกสาวก็ลุกขึ้นมาบอกว่าคุณพ่อเมื่อกี้นี่หนูนั่งไปภาวนาตามที่คุณพ่อว่ามีพระองค์หนึ่งท่านมาถึงก็ชวนหนูไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวในที่

แล้วก็บอกพ่อแต่เช้าบอกคุณพ่อวันนี้คนนั้นเขาจะมาคนนั้นคนนี้จะมาธุระอะไรมาดีแล้วมาไม่ดีก็ลูกสาวก็บอกพ่อทุกวันเป็นว่าลูกสาวทำประเดี๋ยวเดียวเพราะความเป็นเด็กลูกสาวได้ดีกว่าพ่อลูกหลานที่รักแต่ความจริงเด็กเนี่ยสามารถทำสมาธิได้ดีกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กไม่มีกังวลมากเด็กก็มีภาระอยู่เพียงว่าจะต้องเรียนหนังสือแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่ทุกอย่างเป็นเรื่องของบิดามารดาที่จะหาให้ไม่มีความกังวลเห็นท่านบรรดาลูกหลานทุกคนอยากจะทำก็ลองทำดูได้ดีไม่ดีก็อาจจะเป็นจากกลับเหมือนกับเด็กสามคนที่ว่ามาสำหรับหนูน้อยคนที่ว่ามานี่เป็นผู้หญิงเวลาครูออกข้อสอบเธอก็บอกกับคุณพ่อว่าวันนี้หนูจะไปสอบครูออกข้อสอบว่าอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วพ่อถามว่าแล้วก็หนูรู้ไหมล่ะลูกรู้ไหมพ่อจะต้องตอบว่ายังไงลูกสาวก็บอกว่าหนูก็รู้ออกว่าข้อสอบข้อนี้จะต้องตอบแบบนั้นข้อสอบข้อนี้จะต้องตอบแบบนั้นพ่อก็สบายใจแล้วก็ดีใจที่เห็นลูกสาวมีความเข้าใจในข้อสอบนี่ลูกหลานที่รักการฝึกสมาธิเป็นของดีการตายแล้วไม่สูญจะต้องมีความสุขจะต้องมีความทุกข์พร้อมหน้าความดีและความไม่ดีความดีที่เขาเรียกว่าบุญความไม่ดีที่เขาเรียกว่าบาปมันมีเป็นของจริงไม่ใช่ของประดับประดาเวลานี้เด็กๆทำกันได้มากทั้งเด็กนักเรียนขั้นมัธยมที่ก็ทำกันได้บางก็ทำกันได้หลายคนเขาทำกันได้ดีแต่ว่าใครก็ถามว่าตายแล้วเกิดไหมถ้าหนูรับปากเขาได้เลยว่าตายแล้วต้องเกิดจะไปเกิดเป็นอะไรก็เพราะความดีและความเลวที่เราทำในเมืองมนุษย์ถ้าเราเป็นมนุษย์เลวเวลาเกิดแล้วก็เกิดมีความทุกข์ถ้าเราเป็นมนุษย์ดีเราเกิดแล้วก็เกิดมีความสุขวันนี้จะหมดเวลาสิกันแล้วจะบอกคาถามหาเสน่ห์กับลูกหลานจะมีโอกาสหรือไม่ก็ไม่ทราบถ้าไม่มีโอกาสถ้าเรื่องนี้จบหลวงปู่ก็จะนำจะไปพูดในเรื่องของสุวรรณสามเพิ่มต่อจากนี้ไปตอนนี้ก็มาคุยกันต่อไปของเรื่องของพระนางศิวรีกับพระมหาชนกเวลาเหลือประมาณ8นาทีเป็นนั้นว่าพระราชามหาชนกทรงทราบว่าพระนางศิวลีถึงกับวิสัญญีคือสลบก็สาวพระบาทเข้าป่าทางนี้ก็ต้องการให้พระนางศิวลีได้ดีตามที่หลวงปู่ว่ามาเพราะว่าถ้าพระนางศิวลีไม่มีความกังวลตัดความรักในพระองค์ได้แล้วก็สามารถจะทำความดีได้บรรดาผู้อมาตย์สาข้าราชบริพารทั้งหลายต่างก็พากันพยาบาลพันนางจนกระทั่งพันนางศิวลีฟื้นคืนสติขึ้นมาพันนางจึงได้ถามว่าเวลานี้พระราชสวามีของเราเสด็จไปไหนบรรดาพวกท่านจงเที่ยวตามดูทีหรือว่าพระองค์อยู่ที่ไหนบรรดาอมาตย์ราชสาวกทั้งหลายก็พากันวิ่งไปทางโน้นบ้างวิ่งไปทางนี้บ้างก็ไม่พบพระมหาชนกกลับมาทูลพระนางศิวรีให้ทรงทราบว่าเวลานี้ไม่พบพระเจ้าค่ะพระนางก็เสียใจร้องไห้แต่ถ้าว่าอาศัยความรักในพระมหาชนกมีมากจึงได้สั่งให้สร้างเจดีย์ที่พระมหาชนกประทับยืนตรัสกับพระนางและพระนางก็บูชาด้วยของหอมและดอกไม้นี่ความจริงพระนางศิวลีนี่ก็เป็นคนดีมากเป็นคนมีความรักมีความกตัญญูกับพระมหาชนกดีหลังจากนั้นก็เสด็จกลับเข้าสู่กรุงมิถิลาเพราะไม่ได้บรรดาหมู่อมาตย์ราชสาวกทั้งหลายฝ่ายพระราชาพระมหาชนกเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในป่าหิมพานต์

จึงเจริญอภิญญาสมาบัติให้เกิดได้ภายใน7วันคำว่าอภิญญาสมาบัติที่ลูกหลานที่รักมีความรู้พิเศษคือ1สามารถแสดงฤทธิ์ได้เพราะเหินเดินอากาศก็ได้2มีหูเป็นทิพย์แล้วก็3สามารถรู้จิตคนได้ใครเขาจะนึกว่ายังไงก็สามารถจะรู้ได้แล้วก็สี่สามารถจะลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นเป็นอันว่าเมื่อพระองค์จากพระนางศรีวลีไปแล้วก็ทำความดีอย่างนี้เกิดได้ภายใน7วันก็หลังจากนั้นก็ไม่กลับมาสู่แดนมนุษย์อีกเพราะว่าสามารถห่อเหินอากาศไปไหนก็ไปได้ตามชอบใจสำหรับพระนางศรีวลีเมื่อเสด็จกลับนครแล้วพระนางก็ยังทรงอาลัยคือมีความระลึกนึกถึงความรักในพระราชสวามีพระราชสวามีอยู่จึงได้โปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นอีกหลายองค์เช่นที่พระราชาเสวยก้อนเนื้อที่สุนัขกินแล้วที่ตรัสกับเด็กหญิงแล้วก็ตรัสกับนายช่างสอนนี่เธอมีความกตัญญูจริงๆน่ารักมากแล้วก็บูชาด้วยดอกไม้และของหอมเพื่อเป็นที่ระลึกกับพระราชสวามีครั้นต่อมาพระนางยังได้ทรงจัดการอภิเษกให้ทีเขากุมารราชโอรสครองเมืองมิถิราตามคำสั่งของพระมหาชนกส่วนพระนางเองก็ทรงบทเป็นฤาษีผู้หญิงฤาษีผู้หญิงนี่คือดาบสินีแค่ตาปสินีนะบทเป็นฤาษีผู้หญิงคือบทนุ่งผ้าห่มนุ่งผ้าน้ำฝาดปราศจากความต้องการในการมีสามีด้วยจิตใจไม่กังวลในทรัพย์สินและศักดิ์ศรีใดๆทั้งหมดแสวงหาความสุขด้วยการเจริญสมาธิตามที่หลวงปู่บอกมาแล้วเมื่อพระนางบทแล้วก็ประทับอยู่จะเฉพาะในพระราชอุทยานคือในสวนสวนก็ความจริงก็มีสภาพเหมือนป่าทรงทำกสิณแล้วก็บริกรรมจนบรรลุฌานคำว่ากสิณเนี่ยลูกหลานที่รักกสิณนี่แปลว่าเครื่องหมายมีอยู่10อย่างคือ1เขาถือดินเป็นนิมิตเพ่งดินจำภาพดินเรียกว่าปฐวีกสิณ2เพ่งน้ำดูน้ำเขาเรียกว่าอาโปกสิณ3ดูลมเรียกว่าโยกสิณจำภาพลม4จำภาพไฟเรียกว่าเตโชกสิณ5จำภาพสีแดงเรียกว่าโลหิตกสิณ6จำภาพสีเหลืองเรียกว่าปีตกสิณปีตกกสิณนะเป็นสีเหลืองแล้วก็7ดูสีเขียวเรียกว่านีรกสิณ8ดูสีขาวเรียกโอทาตกสิณ9ดูแสงสว่างเรียกอโลกสิณ10ดูอากาศเรียกว่าอากาศกสิณกสิณ10อย่างนี้ถ้าทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าทรงฌานสมาบัติถ้าได้ทั้ง10อย่างคล่องก็เรียกว่าบรรลุอภิญญาตามที่พระมหาชนกได้เมื่อทำกสิณจนจบบรรลุเป็นฌานสมาบัติทรงตัวทั้งพระราชาพระมหาชนกก็ดีและพระนางศิวลีก็ดีพยายามปฏิบัติในสมณกิจคำว่าสมณกิจนี่หมายว่าทำจิตให้มันสงบจากอารมณ์ที่เป็นบาปไม่ดีอารมณ์สงบจากความชั่วทุกอย่างไม่มีในจิตทรงสมาธิตลอดเวลาไม่เสื่อมคลายใจเป็นสุขมีแต่ความดีและก็ไม่ยอมให้ศีลด้วยความดีทั้งหมดด่างพร้อยแล้วก็ใจไม่ด่างไม่พร้อยใจก็เป็นสุขเมื่อสิ้นอายุต่างคนต่างก็ไปเกิดในพรหมโลกเป็นพรหม
นี่เป็นอันว่าหลวงปู่จะบอกคาถามหาเสน่ห์กับลูกหลานก็บอกไม่ได้เสียแล้ววันนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเวลาหมดและเวลาหนึ่งนาทีลูกหลานฟังเรื่องนี้แล้วก็จงจำเรื่องนี้ความสำคัญก็มีว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระมหาชนกนั้นปรากฏว่าเป็นพระเป็นชาติที่องค์ทรงสร้างความเพียรอย่างดียิ่งก็เพราะผลแห่งความเพียรที่พระองค์ทรงมีอยู่เป็นปัจจัยให้พระองค์มีความดีมีความรู้ขณะที่แม่บอกว่าเคยเป็นลูกกษัตริย์เท่านั้นแหละก็ทรงตั้งใจศึกษาวิทยาการต่างๆทุกแขนงที่ครูบาอาจารย์สอนเพื่อหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะเป็นกษัตริย์เมื่อเป็นกษัตริย์เข้าจริงๆก็เพราะอาศัยความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับบรรดาประชาชนทำให้บรรดาประชาชนทุกคนมีความสุขแม้ว่ายน้ำอยู่มีความทุกข์แม้จะไม่เห็นฝั่งก็ไม่ละความพยายามถ้าแม่ว่าคิดว่าวันนี้เรามีทุกข์ถ้าเราไม่ทิ้งความพยายามที่จะว่ายน้ำและทำงานต่อไปสักวันหนึ่งข้างหน้าผลความดีความสุขจะมาถึงเราอรบรรดาลูกหลานที่รักมาฟังเรื่องราวของพระมหาชนกหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับลูกหลานอยู่บ้างไม่มากก็น้อยถ้าลูกหลานจะพยายามปฏิบัติตามพระมหาชนกดูก็จะเพิ่งรู้ว่าผลที่หลวงปู่พูดมานี้มันมีความดีและความชั่วมีความจริงเป็นประการใดสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาก่อนขอบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายและลูกหลานที่รักทั้งหมดจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขาพละและปฏิภาณหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจะทุกประการสำหรับเรื่องของพระมหาชนกก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดี

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร์

0: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไฮดีเซล

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

จบเป็นผู้คล้องอยู่สวรรค์สั้นฟ้าอย่าได้มีทิมปาคือจังดอกตัวอายให้จบเป็นผู้แก้วดังกิ่งทองใบหยกอย่าได้มี

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวรถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนไหมครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวัง